0: ในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน60-40เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
1: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการเนี้ยจะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในระบบเป๋าสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อถาวรไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้พิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีการแห่งรัฐปี2500กล่าวเพิ่มเติมคณะกรรมการประชุมจริงการมีก็ยกเว้น5มิถุนายนอาชีวะชนปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรม20ปีมูลค่าสูงสม

0: ฟ้าร
1: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กก.หญิงกัญจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัตสกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2มณิชพลเทระรัตสกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีนักบุญระดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
6: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัด การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
4: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
14: ทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
15: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่2ก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
14: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
15: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสตนะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไปโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
14: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะใหรับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
15: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเบาบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มปอบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
14: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
15: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อยากพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่3คือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไปดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
14: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
15: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
14: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
15: ครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
17: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
16: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
18: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือหน้าปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
19: เราก็คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
18: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
20: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติ

0: ผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2568 เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
2: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
3: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเงินทุนมันมีใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR เนี่ยนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
2: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
5: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่า

0: 80ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียง6-7%คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่า70-80%แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
1: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากราชบัลลังก์ไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
0: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
2: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่าอันล็อกที่มีศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของหอการค้าไทย
0: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้าง กที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้ในายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีเรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
5: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
8: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีซังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัครเดชคำเพียระค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ติดตามได้ใน Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเคาะออกมาแล้วนะครับตามที่ได้คาดการเอาไว้ก็คือไทยช่วยไทยเฟสใหม่เฟส2ฮะก็เงื่อนไขก็ต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ว 1,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมฮะ
2: ค
1: ่ะวันละ200บาทแต่รอบนี้แจก 1,000 บาทใช้ได้2เดือน1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะครับแล้วก็เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพิ่มอีก700บาทเดิมได้300บวกไปให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับเพื่อช่วยเรื่องของกำลังซื้อแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำมันแพงสถานการณ์ตะวันออกกลางเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับสถานการณ์ก็มีขึ้นลงๆนะครับแต่ล่าสุดและดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ทวีปรับตัวสูงขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือสินค้ายังจะขึ้นราคาได้อีกหรือไม่เพราะรอบที่แล้วขึ้นไปแล้วนะครับตอนเดือนมีนาเมษาเนี่ยบอกว่าโอ้ค่าขนส่งขึ้นดีเซลขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาพอขึ้นราคาค่าขนส่งปุ๊บอาหารการกินและอะไรอื่นๆเนี่ยต้องอาศัยการขนส่งทั้งนั้นก็ขึ้นราคาไปด้วยรอบนี้เนี่ยกลัวว่าจะขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยผู้บริโภคก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนไทยตอนนี้กำลังซื้อลดลงครับส่วนเรื่องของฟ้าของฝนครับปภ.แจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำฮะกรุงเทพมหานครฝนตกหนักฮะเตรียมตัวรับฝนกันฮะบริเวณกทม.ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับเพราะว่า23ถึง26กันยายนนะฮะฝนจะตกหนักก็วันนี้เนี่ยแหละครับเริ่มต้นนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝนราชการไหม4โมงครึ่งนัดกันมานะฮะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยจะเจอกันบ่อยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิยทันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมเร่งด่วนเรื่องนี้นะครับก็มีหน่วยงานด้านน้ำต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็ได้คุยกันว่าจะแจ้งเตือนประชาชนอย่างไรนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำบางทีเซลล์บรอดแคสต์ส่งไปปุ๊บเนี่ยประชาชนก็บ่นมาบอกว่าข้อความยาวๆกว่าจะอ่านรู้เรื่องเนี่ยปาเข้าไปอยู่ประมาณ5นาที10นาทีอยากได้3บรรทัดสั้นๆทีเดียวรู้เรื่องกระชับหน่อยนะฮะเพราะว่าประชาชนบอกว่าได้แล้วล่ะเซลล์บรอดแคสต์แต่กว่าจะอ่านรู้เรื่องกว่าจะอ่านเข้าใจเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วบางทีก็ไม่ทันนะฮะส่วนเรื่องของพื้นที่รับน้ำนะครับก็จะต้องดูต่อไปเพราะว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอยุธยานครสวรรค์อะไรต่างๆตรงนี้แหละครับเป็นพื้นที่รับน้ำในพื้นที่ภาคกลางคำถามคือว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาความเสียหายเหล่านี้อย่างไรถ้านอกเหนือจากแผนนะครับส่วนเพจดังนะฮะเพจดังหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะชื่อทีอะไรพยากรณ์อากาศอะไรสักอย่างนึงนะ
2: ค่ะ
1: นั่นแหละเขาก็พยากรณ์ออกมาว่าจะมีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นมหาอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับบริเวณแถบ ภาคตะวันออก
2: ค่ะ
1: ในโซเชียลว่าเช่นนั้นรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นนี้นะฮะชี้แจงว่ามหาอุทกภัยเนี่ยจะเกิดขึ้นไห
2: ม
1: ตามที่เพจเขาทำนาย
2: เออ
1: ปกติการทำนายฟ้าฝนเนี่ยต้องกรมอุตุ
2: กรมอุตุนิยม
1: แม่นไหม
2: ก็เป็นการคาดการณ์คือ
1: ส่วนใหญ่เป็นการ
2: พ
1: ยากรณ
2: ์เป็นการ
1: คาดการณ์จากข้อมูลต่าง
2: ๆ
1: ดาวเทียมของกรมอุตุแล้วก็สถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยกรมอุตุก็จะมีความแม่นยำมากกว่านะฮะแต่พอเพจเนี้ยออกมาปุ๊บเนี่ยประชาชนอันดับแรกแตกตื่น
2: ใช
1: ่แตกตื่นก็คือว่าเฮ้ยจะเกิดมหาอุทกภัยจริงเหรอแล้วก็แชร์กันไปเรื่อย
2: ๆ
1: ข่าวเนี้ยมันก็คือข่าวลือเนี่ยมันเร็วกว่าข่าวจริงพอข่าวลือมันเร็วปุ๊บเนี่ยทางด้านของกรมอุตุเนี่ยก็จะต้องรีบออกมาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เราก็จะต้องมาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เรื่องของคดีคุณยิ่งลักษณ์นะฮะวันนี้ศาลปกครองจะอ่านคำสั่งคำพิพากษานะครับเรื่องของการขอให้พิจารณาคดีใหม่ในกรณีคดีรับจำนำข้าวนะครับที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายนะครับซึ่งฝั่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะบอกว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่อาจจะทำให้คดีนี้มีการพลิกหรือว่ามีการเปลี่ยนวันนี้ศาลปกครองก็จะมีการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งตรงนี้ซึ่งจริงๆคดีจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าคือฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอยากจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ด้วยข้อเท็จจริงที่บอกว่านี่คือข้อเท็จจริงใหม่นะครับต้องดูว่าศาลมองยังไงศาลมองว่าข้อเท็จจริงเดิมไหมมีผลกับคดีหรือเปล่านะครับศาลจะมอง2ประเด็นนี้นะครับช่วงบ่ายติดตามกันนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำฮะคุณพระดอนปริศนานันทกุลฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะได้กล่าวถึงกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักว่าคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางที่มีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานฮะ ประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับประชุมเร่งด่วนนะครับก็ทราบมาว่า 23-26 กันยายนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันเสาร์นะฮะจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยอยู่ในปริมาณมากพอสมควรนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะไม่ว่าจะเป็นสธนช.กรมชลประทานปอพอนะฮะก็มาด้วยนะครับคือถามว่าสธนช.มาทำไมสธนช.เนี่ยคุมด้านน้ำทั้งหมดนะฮะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเช่นเดียวกันก็จะต้องดูน้ำในเขื่อนบริหารจัดการน้ำปอพอเนี่ยเป็นฝ่ายแจ้งเตือนก็มาให้ข้อมูลกันเพราะว่ามีข้อสั่งการจากท่านเอกนิติในหลายประเด็น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางฮะประเมินว่าจะมีปริมาณน้ำตกค้างที่เกิดจากฝนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาม ากพอสมควรพูดง่ายๆฝนเนี่ยยังค้างอยู่ยังไม่หมดน้ำจะเติมลงมาต้องระมัดระวังพื้นที่ภาคกลางตรงไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุทัยธานีนะครับตอนนี้ยังมีน้ำขังอยู่นะครับถ้าน้ำลงมาที่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะทำให้น้ำสูงขึ้นเป็นเหตุให้กรมชลประทานเนี่ยต้องระบายน้ำอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไปอั้นน้ำต่อไปก็คงไม่ได้นะฮะไม่อย่างนั้นก็เกิดปัญหาเดียวกันกับสมัยก่อนๆ นะฮะโดยประกาศว่าจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสิ่งที่จะเกิดตามมาคือพื้นที่ลุ่มตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองบางส่วนลุ่มน้ำฝั่งท่าจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอาจได้รับผลกระทบบ้างนะฮะดังนั้นแล้วในพื้นที่ตรงนี้อันนี้ผมพูดเองนะฮะใครที่เคยเจอน้ำท่วมน้ำเอ่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเริ่มเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังกันได้แล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคุมการระบายน้ำให้เกิดจากระดับนี้จากการคาดการปริมาณน้ำฝน 3-4 วันนี้คุณเองนิติได้กำชับฮะให้บริหารการให้บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ให้ดูพื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เกษตรกรเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้พยายามเอาน้ำไปไว้ตรงนั้นพูดง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะฮะแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปหรือยังถ้ายังเนี่ยพยายามอย่าให้กระทบกับเขานะครับตรงไหนบ้างอยุธยาอ่างทองลพบุรีนะครับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะแล้วก็ยังได้ถามที่ประชุมด้วยว่าการประเมินของกรมอุตุเนี่ยกรมชลเนี่ยประเมินตรงกันหรือไม่ว่าน้ำก้อนนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะครับ ก็พบว่าจากการพยากรณ์ล่าสุดจนถึงวันนี้ยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนก้อนนี้เป็นก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะครับโปรดฟังครั้งหนึ่งน้ำฝนก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้จนถึงเดือนตุลาคมจะทิ้งระยะพอสมควรซึ่งทำให้การระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้นะฮะทั้งนี้แม้ผลกระทบจะเกิดในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ก็จะพยายามไม่ให้เกิดผลเสียหายกับประชาชนหรือเกิดเนี่ยให้น้อยที่สุดฮะ
2: ค่ะส่วนในเรื่องของกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะในสื่อสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้านะคะซึ่งก็แน่นอนสร้างความตื่นตระหนกสร้างความตกใจให้กับประชาชนนะคะเรื่องนี้นะคะทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้วยนะคะพร้อมกับชี้แจงถึงความกังวลแล้วก็สถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 23-27 กันยายนนี้ตามข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งทางคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคือประเทศไทยเราจะมีแนวโน้มในการที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ตกหนักมากๆเนี่ยบางแห่งนะคะก็เกิดจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็ร่องมรสุมรวมไปถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะมีมหาอุทกภัยเนี่ยหรือว่าฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตรงนี้คุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยคือฝนตกหนักแหละแต่ก็คงไม่ได้ตกหนักทั้งวันทั้งคืนจนไม่หยุดนะคะก็สถานการณ์ก็คือตอนนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็บางพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยส่วนช่วงวันที่23-27กันยายนนี้นะคะ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่ตามร่องมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพิเศษส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นยังไงช่วงนี้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทางท่านรองอธิบดี
3: ท่านรวมทั้งค่าจัดส่งไปด้วยนะครับค่าพัสดุท่านที่สั่งเสื้อถ้าหากว่าท่านจะสั่งเสื้อวันนี้อีกก็ได้นะครับเสื้อของชมรมนะครับก็เมื่อวานก็ขอไปด้วยลืมไปที่ว่าบอกว่าจะถ่ายทอดสดในช่วงที่ไปกินข้าวแต่ว่าเราก็ลืมเพลินไปเลยนะครับเลยไม่ได้บอกท่านผู้ฟังว่าอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างท่านที่สั่งเสื้อนะครับเสื้อสวยครับเสื้อสวยนะครับก็ดีครับผมก็สั่งนะครับก็คุณไคริกาศิรประภาเดโชรองประธานชมรมนะครับก็ย้ำเตือนมานะครับก็ถือว่าเป็นคนขยันคนหนึ่งนะครับวันนี้ภาพแสงเสียงชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังคุณตาริกาตุ้มสวัสดีครับรับฟังทางวิทยุถ้าหากว่าท่านทักทายมาผมก็พร้อมนะครับที่จะอ่านข้อความท่านที่จะสั่งเสื้อนะครับของชมรมก็ได้นะครับก็สั่งเสื้อนะครับเป็นเสื้อที่สวยบางสวยงามคือทำทั้งทีก็ให้มันดีไปเลยนะครับเพราะว่าดีกว่าที่จะเอาตัว70-80 บาทประมาณนี้อันนี้ก็200

นะครับหรือที่สถานีวิทยุก็ได้นะครับริมบึงแก่นนครนะครับนั่นก็เป็นส่วนที่จะไปรับถ้าหากว่าท่านสะดวกตรงไหนก็บอกมานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือจะมารับบ้านผมก็ยังได้นะครับแต่ว่าอาจจะลำบากสำหรับท่านที่อยู่ไกลๆนะครับโอเคท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็มีข่าวคราวที่จะมานำเสนอให้ท่านนะครับหลากหลายขอนแก่นนะครับคือเทศบาลตำบลบ้านคอคว้ารางวัลระดับประเทศในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชนต้นแบบดีเด่นประจำปีนี้ข่าวแรกของขอนแก่นของเรานะครับก็ข่าวที่สองขอเชิญสนับสนุนซื้อเสื้อของชมรมอดีตข้าราชการและบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์สาขาสำนักประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นนะครับอันนี้ก็ข่าวต่อมาคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เข้าประชุมกันพบกันวันนี้เราวันที่23วันพุธนะครับเมื่อวานนี้วันอังคารครม.มีประชุมเขาตกลงอนุมัติต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก2เดือนนะครับคือตุลาพฤศจิกาวงเงิน 1,000 บาทเติมบัตรคนจน2เดือนรวม 1,000 บาทนะครับต่อมาครับก็แนะนำเขื่อนวัดเขื่อนอุบลรัตน์หรือว่าวัดถ้ำผาเจาะนะครับอยู่ที่ไหนท่านเคยไปไหมสวยนะครับใกล้นะครับไม่ต้องเดินไกลลงรถปั๊บก็ชมได้เลยนะครับวัดเขื่อนอุบลรัตน์ถ้ำผาเจาะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวบนเขาภูพานคำที่ทั้งสงบสวยแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหิน130ล้านปีด้วยนะครับนี่ก็อีกข่าวต่อมาครับทางส่วนกลางบ้างรอง

นายกและรัฐมนตรีอว.นะครับอุดมศึกษานี่แหละยศชนันเป็นนำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านจังหวัดน่านนะครับพระภาคเหนือท่านก็บอกว่าจะนำร่างพรบมหาวิทยาลัยน่านเข้าครม.ให้ดันเป็น Innovation Sandbox University ก็มี5คณะใหม่ตอบโจทย์คนจังหวัดน่านและใกล้เคียงด้านโฆษกรัฐบาลด้านรองโฆษกรัฐบาลก็ย้ำว่าห้ามมหาวิทยาลัยปฏิเสธเด็กยากนะครับที่จะนำเสนอในวันนี้ก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลอสมท.ก็ออกมาระบุแล้วว่าข่าวที่ออกมาว่าอสมท.และไทย PBS จะควบรวมกันนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอ่ะนี่ก็ทันทีอสมท.ไทยPBS ก็คงจะรับทราบเอเชียนเกมครับสรุปเหรียญรางวัลกีฬาประเภทต่างๆในกีฬาเอเชียนเกมไทยเราอยู่ในรันดับไหนครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยจบอันดับ3เหรียญทองแดงครับชนะเกาหลีอย่างชนิดที่เรียกว่าแต่ก่อนเราเคยแพ้แต่ก่อนต่อมาเราก็สูสีเดี๋ยวนี้เรา3เซตชนะเลยนะครับของเกาหลีใต้พลังไทยสู่เวทีเอเชียทะลุโอลิมปิกนะครับจีนก็ชนะญี่ปุ่นนะครับ 3-0 นะครับของเรายังสูสีกับจีนนะครับคือจริงๆแล้วชนะเราชนะนะครับจีนเมื่อคราวชิงตั๋วไปโอลิมปิกที่ประเทศจีนด้วยเขาคิดว่าเราคงจะแพ้เขาเขาก็จัดเตรียมการต่างๆไว้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เราได้ไปโอลิมปิกแต่ว่ามาแข่งเอเชียนเกมญี่ปุ่นก็พยายามที่จัดต่างๆให้ได้เปรียบสุดท้ายเราก็นะครับได้อันดับ3ญี่ปุ่นก็แพ้จีนนะครับข่าวเขมรครับเขมรประกาศกู้ภาพลักสแกมโบเดียให้ขาวสะอาดโวยบอกว่าตกเป็นเหยื่อถูกยึดเป็นฐานแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์ก็เชิญทั่วโลกประชุม ICCOSสะท้อนผู้นำมุ่งมั่นเอาจริงเอ้าเรื่องของเขมรนะครับเขาก็จะพูดไปต่างๆนานาแล้วแต่ประชาชนนะครับก็ถูกปิดหูปิดตาผู้นำแล้วแต่จะว่ายังไงนะครับนั่นก็คือประเด็นข่าวสำคัญที่ผมจะนำเสนอท่านในวันนี้นะครับก็ในวันนี้นะครับให้ท่านได้เห็นผมนั่งก่อนสักนิดนึงดีไหมนะครับก็เดี๋ยวนะครับปั๊บนิดนึงให้เห็นผมชื่อนี่ครับมาอยู่มุมหนึ่งนะครับตรงทางเดินของตึกที่เป็นบริเวณเงียบพอสมควรแล้วก็มีเสียงอะไรบ้างนะครับนิดหน่อยก็คงไม่มากจนเกินไปนะครับธิดารัตน์อากรตนเนื่องเมื่อวานสนุกสนานมากค่ะอิ่มท้องด้วยท่านที่สั่งเสื้อในรายการเก็บข่าวมาคุยกรณาเอื้อนเงินเข้าบัญชีชมรมนะคะว่างั้นคุณวีธิดารัตน์อากรตนนะครับก็ฝากบอกมาเมื่อวานหลังจากเราจัดรายการแล้วผมก็พาน้องๆนะครับไปกินอาหารบุฟเฟ่มีทุกชนิดทุกประเภทครับซิมจาวที่บ้านนนม่วงนี่ครับเป็นอาหารประเภทเวียดนามมีทั้งแหนมเนืองมีทั้งกาแฟเวียดนามมีทั้งต้มเส้นมีทั้งกล้วยจับมีทั้งส้มตำต้องไปตำเองคุณหวีนี่มีความชำนาญในการตำเส้นแล้วมีทั้งขนมมีทั้งของหวานเยอะแยะเลยนะครับกินชนิดที่เรียกว่าอิ่มท้องเมื่อวานนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับ8คนนะครับคุณเอ๋นะครับอดีตผู้การของช่อง2ของเขต2อุบลราชธานีเมื่อวานนี้ได้ยินจัดรายการคงสนุกตีรถจากนู่นครับยางตลาดมาร่วมคณะด้วยก็นี่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการแล้วก็ทุกท่านแล้วนะครับนี่ก็ผมให้เห็นผมนะครับที่
เสื้อที่ผมใส่เนี่ยก็เป็นเสื้อ NBT นะครับ30ปีเพิ่งค้นเจอนะครับ30ปียังหุ่นใช้ได้เหมือนเดิมนะครับคุณวิภาวันอิ่มเสมอติดตามรับชมสุคนทิพย์เสื้อสีสวยสดใสดูหล่อนะคะของงานครับขอบคุณครับโอเคตาต้อยนะครับท่านที่ทักทายมาผสมสุขเล็กสงวนเงินวรรณพจน์ธนกสิกรสวัสดีครับจากสาวัตถีด็อกเตอร์วิวเซอร์วิวโซล่าฟังที่มมรครับวันนี้แดดจัดหรือแดดแรงครับว่างานโอเคนะครับก็แดดจัดครับแดดจัดวันนี้ก็ผมก็มาอยู่ที่ศรีนครินทร์นะครับมาตามหมอนัดเพื่อที่จะตรวจสมองนะครับว่าเลือดเป็นไงบ้างแล้วก็อีกหมอหนึ่งก็ตรวจต่อมลูกหมากโตนะครับตามที่หมอนัดนะครับก็เป็นประตามปกตินะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็ผมก็แพนกล้องไปเองนะครับขอบคุณนะครับดร.วิวคุณประสมสุขบอกว่าเสียงทางไมค์เสียงลมเบาไปแล้วเสียงท่านพูดชัดเจนครับเมื่อกี้แอร์ครับเป็นอยู่ห่างจากนี่ไปก็ประมาณ10กว่าเมตรครับก็เป็นห้องแอร์ของตึกกวนะครับที่ผมมาอยู่ตรงนี้เพราะว่า1ใต้ร่มไม้ชายคาเย็นนะครับก็ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เงียบผู้คนก็เลยนะครับมาจัดอยู่ที่นี่ฉะนั้นขอบคุณครับรับฟังข่าวดีๆสู่ประชาชนว่างั้นคุณอะไรนะเอกชัยพัทรศิริพันธ์ผอ.ดร.เจริญพรคำจารย์ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้ยังมีแรงพรุ่งนี้อาจเปลี่ยนไปอยากทำอะไรรีบทำสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณมากครับก็โอเคนะครับคุณชัดเฉลิมหัตถกรรมสวัสดีวันพุธเมืองเลยแดดแรงสัญญาณชัดเจนคุณชัดเฉลิมครับขอที่อยู่ด้วยขอบ้านเลขที่ที่อยู่ที่เมืองเลยด้วยผมจะส่งของบางอย่างไปให้นะครับคุณชัดเฉลิมก็คงจะได้ยินนะครับตานิกาตุ้มสวัสดีรับฟังขอบคุณมากประภาดาบัวนาคสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก็สำหรับเสื้อนะครับก็เป็นเสื้อของชมรมนะครับเงินก็เข้าชมรมไม่ได้เข้าพกเข้าห่อใครทั้งสิ้นนะครับพอท่านที่เป็น FC รายการต่างๆก็เชิญได้เลยนะครับคุณดวงฟ้าความประเสริฐติดตามรับฟังขอบคุณมากครับคุณประสบสุขเล็กสงวนเงินผมชำระเงินช่องทางไหนครับค่าเสื้อรบกวนวางลิงก์ในรายการก็ได้ครับว่างั้นทำไม่เป็นครับทำไม่เป็นเดี๋ยวถ้าเป็นจะบอกหรือว่าท่านจะชำระทางนี้ก็ได้นะครับที่ผมพูดให้ท่านได้ฟังนะครับก็เมื่อกี้ตอนต้นรายการก็บอกไปครั้งหนึ่งก็จะบอกไปเรื่อยๆครับเสื้อนะครับมีหลายเบอร์หลายไซส์ท่าดีมากเลยนะครับคือตัวละ280บาทนะครับค่าจัดส่งก็30บาทนะครับถ้าหากว่าท่านอยู่ไกลธนาคารกรุงไทยครับเลขบัญชี405-097-3332ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่ง405-097-3332นะครับนี่ก็บรรดาน้องๆนะครับที่รับผิดชอบของคณะทำงานนี้ก็ฝากบอกมานะครับเสียงแอร์ตอนนี้เป็นเสียงแอร์นะครับเสียงแอร์ที่ก็คงประมาณไม่นานครับที่จะได้ยินเสียงแอร์นี้นะครับคุณวิภาวันอิ่มเสมอติดตามรับฟังนะครับขอบคุณมากคุณวิภาวันอิ่มเสมอนะครับตอนนี้ก็จะเป็นข่าวก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวนะผมดูข่าวนี่ข่าวนี้ก็มีอะไรบ้างที่ผมพลาดหัวข่าวไว้แล้วนะครับ
นะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ใต้ร่มไม้ก็ร่มรื่นดีคุณประสมสุขโอเคครับเห็นช่องทางชำระเงินแล้วครับท่านขอบคุณมากครับก็เป็นภารกิจที่น้องๆกำลังมีไฟครับผมก็เห็นที่ปรึกษาของชมรมเขานะครับก็เห็นเขานะครับยังขาดเงินขาดทองในการที่จะทำงานแล้วก็ช่วยเหลือเด็กดูการศึกษาของเด็กนะครับเขาก็ได้ตกลงกันว่าจะทำเสื้อถ้าหากผลตอบรับดีก็อาจจะดีครับคุณวรสินธ์ผอ.วรสินธ์ที่พนันนิคมเช้าตรู่อุณหภูมิ23องศาฝนไม่ตกแดดจัดตั้งแต่เช้าขอบคุณมากครับก็ขอให้ผมได้เห็นด้วยครับในแบบท่านเพียรส่งข้อความมาศักชัยสุพลชาติจากพังงาครับสวัสดีครับคุณธีรพงศ์สวัสดีนะครับคุณไทริกาวันนี้ใส่เสื้อสวยนะครับวันนั้นคือเมื่อวานนี้ภารกิจนะครับผมพูดทั้งวันเลยนะเมื่อวานนี้ครับผมพูดให้ท่านฟังนิดนึงคุณยายนิ่งน้องติดตามรับฟังแม็กคุณที่บ้านการเงินก็รบกวนท่านใดโอนเงินแชร์เลขบัญชีครับวันนั้นขอบคุณครับอาจารย์เอื้อยสวัสดียามเช้าท่านอาจารย์รับฟังจากโคราชนะครับเช้านี้บรรยากาศดีที่โคราชมีฝนตกเล็กน้อยกว่านั้นนะครับผมพูดให้ท่านฟังบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับหลังจากจัดรายการเสร็จแล้วเราก็มาทบทวนคณะที่สั่งเสื้อมาต่างๆนะครับก็ผมก็เชิญชวนน้องๆบอกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วล่ะว่าผมขอเป็นเจ้าภาพร่วมกับภรรยานะครับที่จะไปเลี้ยงข้าวกลางวันแล้วแต่จะไปที่ไหนตามสะดวกน้องๆตกลงกันแล้วไปที่ห้องอาหารสินจ่าวบ้านม่วงบ้านหนุนม่วงครับห้องอาหารสินจ่าวนะครับก็เป็นอาหารเวียดนามอย่างที่ผมว่ามีเยอะแยะสถานที่กว้างขวางนะครับแนะนำประชาสัมพันธ์ให้เลยสถานที่กว้างขวางแล้วก็เงียบคือคนนั่งได้อาหารนี่ก็มีประมาณโอ้เยอะครับทั้งของหวานของคาวทั้งทำเองส้มตำก็ทำเองมีนะครับมีอาหารเวียดนามอาหารไทยกาแฟเวียดนามหัวละ189บาทหัวละ189บาทเมื่อวานไปนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณเกือบ10คนมั้งครับนะครับคุณเอเนี่ยอดีตรักษาการผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์เขตซองก็ตีรถมาจากยางตลาดเลยมาร่วมกับคณะนะครับโดยคุณแจ่มคาริกาศิรประภาดีโชใจเป็นหัวเรือใหญ่ในคณะทำงานอดีตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตซองอุบลราชธานีเราก็ชวนกันที่จะทำเป็นจิตอาสาช่วยเหลือนะครับสำหรับน้องๆทุนการศึกษาศักชัยสุพลชาติลมหนาวใกล้มาแล้วคงไม่แล้วจะต้องหนาวแน่ว่างั้นนะครับใช่ครับประภาดาบัวนาคเดี๋ยวไปอุดหนุนที่บ้านจ้ะสองตัวจ้าว่างั้นคุณประภาดาครับขอบคุณครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคือเราจะเอาไปทำบุญนะครับส่วนหนึ่งนะครับไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับทางกรุงเทพที่เขาจะมาร่วมด้วยคุณยงคงชัยยงคงศรีติดตามรับฟังเสียงรบกวนเยอะเลยครับงานเสียงนกหวีดนะครับก็เป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับคุณพีชัยยาสวัสดีมีความสุขครับว่างั้นครับคุณสมเด็จพรหมทาฟังวิทย์ภาพเสียงชัดเจนแต่ว่าบางครั้งก็มีเสียงคล้ายแอร์หรือว่าลมครับเหมือนกันแอร์ครับเป็นห้องแอร์อยู่ข้างในนี่แหละนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็มีเสียงนกหวีดด้วยแม็กคุยบ้านการเงินขับรถเองสุดยอดเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ
เดี๋ยวเปลี่ยนกันถือผมลืมเอาขาตั้งกล้องอันนี้ลืมเอาขาตั้งกล้องมาฉะนั้นก็ต้องถือเองกับภรรยาก็ช่วยกันถือนะครับนี่ก็เป็นจิตอาสาอีกอันนึงเนาะคุณยายนิ่งน้องพูดถึงเมื่อวานนี้นะครับหลังจากกินข้าวเรียบร้อยแล้วขอให้กิน2ชั่วโมงนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงบุฟเฟ่นะครับวันหลังนะครับก็คงจะต้องได้ไปอีกละอร่อยครับอาหารนี่เลือกเยอะห้องกว้างขวางใหญ่โตร่มรื่นสถานที่จอดรถก็มีนะครับหลังจากที่ออกจากห้องอาหารซินจ่าวแล้วผมก็มาไปที่ไหนนะครับก็ไปหาเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับแล้วก็ไปสอบถามทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ว่าจะส่งยังไงนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปถ่ายรูปในชุดเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี่แหละกับภรรยาทั้ง2คนนะครับก็ไหนๆก็จะส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วก็เลยไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนนะครับฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็ทั้งวันครับกลับมาเมื่อยแอแล่นะครับก็นี่ครับเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็นี่ครับมาหาหมอทั้งวันเหมือนกันนะเนี่ยหมอ2หมอท่านรอคิดดูซิว่าจะนานไหมที่จะมารอผมก็ไม่ได้รัดคิวแต่อย่างใดนะครับอย่างตอนนี้นะปกติก็พร้อมที่จะเจาะเลือดแล้วแต่คิวยังไม่ถึงเมื่อคิวยังไม่ถึงผมก็เลยออกมาจัดรายการเพราะว่ามันมีช่วงที่จะต้องจัดรายการ2โมงเช้านะครับมาพบกับท่านผู้ฟังก็เลยขอมาจัดรายการนี้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมทำอะไรบ้างโอเคคุณย่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตอนเย็นนะครับคุณย่าเขาบอกว่าพี่น้องชาวลาวสองกวางโฝงจะมาที่ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะครับผมก็บอกไว้ก่อนว่าผมก็มาตรวจสุขภาพนะครับคุณย่าก็บอกว่าโอเคถ้าหากว่าไม่รบกวนขอเชิญนะครับมีท่านกงสุลลาวด้วยและคณะจากพี่น้องชาวลาวด้วยว่างั้นนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ภารกิจที่มีนะครับแล้วก็ที่ทำฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่นะครับพอทำได้ก็ทำท่านผู้ฟังครับถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทำประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็พอทำได้อยู่นะครับแม้กระทั่งคนเดียวอยู่เนี่ยครับภรรยาก็ง่วงนอน ผมก็ต้องมาถือให้ด้วยนะครับเพราะนอนดึกนะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเอาละตอนนี้ก็ไซส์ของเสื้อนะครับมีหมดนะครับทั้ง S ทั้ง M ทั้ง L ทั้ง XL 2XL สัดไซส์ใหญ่กว่า 3X ครับสวยมากคุณจันทาเทพวงศ์สวัสดีครับรับฟังที่โนนทันขอนแก่นชัดเจนขอบคุณมากนะครับโอเคนะชาวบ้านร้องเรียนเยอะเลยวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนี่ก็ร้องเรียนเรื่องในขอนแก่นเราบ้างในกรุงเทพบ้างนี่ก็คือตามหาคนที่โกงเงินหลายล้านบาทเหมือนกันตามหานางบีนางทำงานอยู่บริษัทบังหน้าหลอกคนทั่วไปแอบอ้างชื่อคนดังลอยหน้าลอยตาเป็นมิจฉาชีพที่ขอนแก่นเหมือนกันหากใครโดนบุคคลนี้โกงเงินให้ทักมาจะเอาเข้าคุกเหมือนกันนะครับโกรธมากนะก็ความโลภหรือเปล่านะครับเล่ห์เหลี่ยมความกลัวนะครับความหล่อความสวยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าจะทำที่ดีสุดคืออย่าเชื่อนะครับสำหรับมิจฉาชีพร้องเรียนต่อมาครับฝาท่อน้ำระบายฝาท่อระบายน้ำหน้าสำนักงานประปาขอนแก่นถนนหลังศูนย์ราชการเนี่ยขยับเปิดกระแทกเสียงดังลั่นอาจเป็นอันตรายได้ฉะนั้นเทศบาลนครขอนแก่นแก้ไขด่วนด้วย
ขวาท่อระบายน้ำนะหน้าสำนักงานประปาขอนแก่นถนนหลังศูนย์ราชการครับเอ้าก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันดีครับชุมชนของเราชาวขอนแก่นของเรานอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ที่อาจจะมีอยู่อย่างจำกัดเราไปพบไปเจออะไรที่ไหนจะร้องเรียนก็ยินดีนะครับได้ข่าวต่อมา

นะครับก็เป็นเรื่องอสมทกับไทย PBS นะครับก็สรุปว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลอสมทก็ออกมาระบุแล้วว่าข่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับก็ท่านก็ผลได้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสถานะของอสมทแล้วก็ไทย PBS ซึ่งก็เป็นสื่อนะครับเหมือนกันนะครับที่ว่าวันนี้ของคนกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่อุบลราชธานีก็ไปกันเยอะนะครับงานพระราชทานเพลิงศพรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้เสียชีวิตลงถึงแก่อนิจกรรมประมาณนี้นะครับกระจายศัพท์อย่างถูกต้องนะครับคุณบิ๊กรองบิ๊กนะครับก็สมัยผมอยู่ที่อุบลเป็นผู้อำนวยการอุบลเห็นแววของคุณบิ๊กที่ตอนนั้นก็อยู่ที่อุบลยังหนุ่มๆอยู่นะครับผมก็ให้มาเป็นหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีของอุบลราชธานีนะครับซึ่งบิ๊กหรือว่าชัยวัฒน์บุญชวลิตนี่มีความชำนาญเก่งกล้าทางด้านนี้ยังเคยแซวผมบอกว่าผมบอกว่าทางด้านโทรศัพท์นี้ผมใช้ได้ประมาณ 10% หรือใช้ไม่เป็นคุณบิ๊กหรือชัยวัฒน์บุญชวลิตบอกว่ายิ่งเหลือพิธียิ่งเหลือที่ใช้ถึง 10% หนึ่งนั้นผมว่าไม่ถึงนะว่างั้นเพราะมันใช้ได้เยอะก็จริงครับตามนั้นปรากฏว่าผมคำว่าจริงคือไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำไปรองบิ๊กก็เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนพูดนะครับแล้วก็ปีนี้คนของกรมประชาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรองอธิบดีอีก2คนก็เกษียณอธิบดีก็เกษียณรองบิ๊กก็ถึงแก่อนิจกรรมสรุปแล้วยังไม่รู้ว่ากรมประชาสัมพันธ์จะไปในทิศทางได้กว่างั้นนะครับก็อีกรองหนึ่งนะครับพรุ่งนี้วันนี้สินะครับจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันคุณประวินพัฒนพงศ์ครับโน่นอยู่สันทรายเชียงใหม่นะครับบ้านท่านอยู่แถวนั้นนะครับท่านก็ได้เสียชีวิตลงนะครับโรคหัวใจนี่แหละนอนแล้วก็หลับไปเฉยๆคุณประกาศสิทธิ์นะครับฉะนั้นชีวิตคนไม่แน่นอนนะครับก่อนนี้ก็รู้จักกันดีเคยทำงานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับตอนผมเป็นอธิบดีผมก็ให้คุณประวินนี่แหละมาเป็นรองอธิบดีนะครับก็โอเคนั้นวิถีชีวิตของเราเคยมีบ้านอยู่ใกล้เคียงกันนะครับรู้จักลูกเต้าเหล่าก็ต่างๆทั้งหมดของรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนาะคุณสุรศักดิ์นาคประการสวัสดีครับติดตามทุกวันครับเสียงดังชัดเจนครับสุดยอดเลยครับมหาหมอก็จัดรายการไปด้วยใจรักครับไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นและไม่อยากได้ด้วยแต่ว่าใจรักนะครับมีเสียงแอร์นะครับก็ประมาณ 2-3 นาทีทนเอาสักนิดนึงเนาะสำหรับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็ภรรยาก็นั่งอยู่นี่ละนะครับแต่ว่าง่วงนอนนะครับลองเปลี่ยนมือถือนะครับเปลี่ยนมือถือด้วยครับโอเควันนี้ลืมขากล้องมาครับมาแกร็บครับมาแกร็บวันนี้มาแกร็บตอนแรกมาแกร็บตอนบ่ายก็คงจะเอารถส่วนตัวมาแล้วล่ะนะครับนั่นก็เป็นภารกิจประจำวันนะครับที่วันนี้หาหมอทั้งวันกับเมื่อวานก่อนนะครับจากสุพรรณเสื้อโอเคนะครับวันนี้ผมกำลังหาข่าวนะครับข่าวที่พิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจศพคุณแม่สายหินแก้วเป็นแม่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์อีรวัตหินแก้วนะระหว่างวันที่22-24นี้นะครับสำหรับวันนี้18 นาฬิกาก็สวดพระอภิธรรมนะครับสวดพระอภิธรรมก็มีก็ขอแสดงความเสียใจด้วย

ัดถ้ำผาจอกนะครับมีสะพานหินธรรมชาติอายุ140ล้านปีนะครับไปสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองไปสูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวธรรมชาติแบบสวยงามเงียบสงบที่วัดเขื่อนอุบลรัตน์ถ้ำผาจอกนะครับอำเภออุบลรัตน์นะอันนี้ผมแนะนำอีกข่าวหนึ่งครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อโครงการไทยช่วยไทยพักอีก2เดือนคือตุลาถึงพฤศจิกายนนี้วงเงินก็ 1,000 ล้านบาทขอไป 1,000 บาทครับเติมบัตรคนจน2เดือนรวม 1,000 บาทก็เรื่องของไทยช่วยไทยพักนะคุณประภาดาบัวนาคตอนเด็กลูกสาวก็เรียนโรงเรียนสวนสนุกจ้าบ้านอยู่วัดท่านบ้านอยู่แถววัดท่านครับลูกสาวผมก็เรียนที่สวนสนุกครับใกล้บ้านดีข่าวต่อมาครับรองนายกและรัฐมนตรีอุดมศึกษายศชนันครับได้นำร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยน่านเข้าครม.ให้ดันเป็น Innovation Sandbox University มี5คณะใหม่เปิดใหม่ตอบโจทย์คนในพื้นที่จังหวัดน่านด้านรองโฆษกรัฐบาลก็ย้ำว่าห้ามมหาวิทยาลัยปฏิเสธเด็กยากจนเพื่อสร้างคนและนวัตกรรมจากกลุ่มท้องถิ่นพร้อมป้องกันปัญหาสมองไหลครับนี่ก็เป็นเรื่องของการศึกษาเดี๋ยวนี้การศึกษาของไทยด้อยกว่าหลายชาติเขาในแอบอาเซียนนี่เราก็อยู่กลางๆแล้วนะครับครับก็มีเรื่องการศึกษาก็เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยน่านจังหวัดน่านนะข่าวต่อไปเรื่องของโอลิมปิกครับเรื่องของเอเชียนเกมส์สาวไทยจบอันดับ3เหรียญทองแดงพลังไทยสู่เวสีเอเชียครับเราไปทะลุโอลิมปิกแล้วนะครับซึ่งเส้นทางของที่เราได้ชนะในครั้งนี้ได้เหรียญทองแดงในที่3นะครับชนะเกาหลีใต้ 3-0 คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นมาครองเป็นสมัยที่3ครับซึ่งเรากีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ตอนนี้ก็สนใจกีฬาพูดถึงกีฬาแล้วนะครับที่ขอนแก่นของเรามีนักกีฬานะเมื่อเช้านี้อาจารย์นภักนามศรีฐานก็โทรมาบอกมีนักกีฬาที่โรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมอำเภอกนวลจังหวัดขอนแก่นของเรานี่ล่ะเทคบอลกีฬาชนิดใหม่เทคบอลครับเราได้เหรียญทองนะนี่ได้เหรียญทองจังหวัดว่ายังไงนายกสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่นว่ายังไงด้วยเงียบเหมือนเป่าสากฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับผู้ใหญ่ไม่สนใจทางผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักกีฬาเทพบอลนี้ท่านจบพละมาโดยตรงเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะครับด็อกเตอร์วัชระมั้งนะครับก็บอกว่าจะจัดงานฉลองเหรียญทองให้กับนักกีฬาชาวขอนแก่นนะครับวันที่29นี้นะครับวันที่29กันยายนที่โรงเรียนเลยนะครับที่โรงเรียนเลยแล้วนะครับจังหวัดว่ายังไงอำเภอว่ายังไงล่ะนายกสมาคมว่ายังไงอีกนักกีฬามีเยอะขอนแก่นของเราจำได้ไหมเหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกเป็นคำขวัญประจำจังหวัดขอนแก่นของเราผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการพิจารณาคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นในช่วงนั้นนะครับเลยได้อันนี้ล่ะเหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกสมรักคำสิงห์นี่แหละแข่งที่แอตแลนตาสมัยนั้นผมก็เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับเคก็มีจัดอย่างใหญ่โตนะครับแต่ครั้งนี้เงียบกีฬาโอลิมปิกก็กีฬาโอลิมปิกก็ได้ด้วยคนขอนแก่นก็มีนะวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยแล้วก็เป็นแหล่งผลิตนักกีฬาชั้นเยี่ยมเลยของประเทศนะเนี่ยทั้งโรงเรียนหนองเรือหนองเรือวิทยาทั้งโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยทั้งโรงเรียนศรีกนวลวิทยา

0: นี่ก็เป็นเรื่องของนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับสรุปเหรียญรางวัลครับท่านผู้ฟังของเอเชียนเกมอันดับหนึ่งคือจีนนะครับ31เหรียญทองเอาเฉพาะเหรียญทองก็แล้วกันเนาะญี่ปุ่น11เหรียญทองเกาหลีใต้กับคาซัคสถาน6เหรียญทองไทยเป็นอันดับ5กับได้4เหรียญทองฮ่องกงเป็นอันดับ6ได้3เหรียญทองนะครับแล้วก็ทาจิกิสถานได้2เหรียญทองอินเดียประชากร 1,400 กว่าล้านคนนี่ได้1เหรียญทองอุซเบกิสถาน1เหรียญทองไต้หวัน1เหรียญทองนี่ข้อมูลณเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับของเหรียญทองของเราได้อันดับ5นะครับได้อันดับ5 4เหรียญทองนะครับเอาข่าวต่างประเทศกันบ้างท่านผู้ฟังครับคอมเมนต์หรือกัมพูชานะครับประกาศกู้ภาพลักษณ์สแกมโบเดียชื่อของเขาแคมโบเดียแต่ว่าสแกมเมอร์แปลว่ามิจฉาชีพของเขมรนี่มิจฉาชีพเยอะจากคำว่าสแกมเมอร์ที่แปลว่ามิจฉาชีพกัมพูชาแคมโบเดียก็เลยเพี้ยนเป็นสแกมโบเดียนี่แหละนะครับเขมรก็เลยประกาศบอกว่าจะกู้ภาพลักษณ์สแกมโบเดียให้ขาวสะอาดจากเมืองมิจฉาชีพบอกว่าที่คนเห็นเช่นนั้นเพราะว่าถูกเป็นเหยื่อแล้วก็ถูกยึดเป็นฐานแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์นะครับฉะนั้นเขาจะเชิญทั่วโลกมาประชุมกันสะท้อนบทบาทของผู้นำว่ามุ่งมั่นเอาจริงว่างั้นนะครับที่จะแก้ไขปัญหานะครับของสแกมเมอร์ของการหลอกลวงการเป็นมิจฉาชีพเป็นฐานใหญ่เลยนะครับอยู่ที่นั่นนะครับมีหลักฐานมีพยานนะครับแม้กระทั่งปราสาทพระวิหารนี่ครับที่เขาก็ห้ามไปตั้งฐานทหารอยู่ตามโบราณวัตถุโบราณสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกัมพูชาก็มีเขาพระวิหารนี่แหละเป็นมรดกโลกก็ไปตั้งฐานทหารตั้งปืนกลอยู่ที่นั่นคิดว่าไทยคงไม่กล้ายิงที่ปราสาทเขาพระวิหารนี้นะครับไทยเราก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าไปอยู่ในสถานที่แบบนี้พออาศัยที่จะมายิงประเทศไทยและสามารถที่จะทำได้ตามหลักเกณฑ์ของโลกนะครับแล้วก็ผิดแล้วนะครับที่ไปตั้งอยู่ที่โบราณวัตถุมรดกโลกเราก็ซัดเต็มเหนี่ยวไปเหมือนกันนะครับแล้วก็เก็บภาพต่างๆไว้และสุดท้ายตอนหลังกัมพูชาก็มาโวยวายบอกว่าไทยเราเนี่ยไปนะครับทำลายมรดกโลกของเขานี่ครับก็คอมเมนต์ประมาณนี้เนาะเอ้านี่ก็เราก็คงจะต้องคอยดูนะครับว่าชาวคอมเมนต์นะครับทำหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้เสียชื่อสำหรับชาวโลกชาวคอมเมนต์ประชาชนเขาไม่รู้นะครับท่านผู้ฟังครับเขาไม่รู้ตอนนี้ปรากฏว่าชาวเขมรก็เริ่มด่าฮุนเซนแล้วนะครับบอกว่าไปปลูกบ้านใหม่ทำไมเขามีบ้านหลายหลังนะครับเพราะว่าเขากลัวความปลอดภัยนี่แหละแต่ละหลังนี่ประเภทกี่พันล้านกี่หมื่นล้านไม่รู้ที่เขาไปสร้างไว้นะครับของกัมพูชาและนายกรัฐมนตรีของเขาสำหรับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วของเราเนี่ยครับก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเขาพยายามหลอกลวงชาวกัมพูชาว่าเป็นดินแดนของกัมพูชาประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นของไทยในประวัติศาสตร์เขาเป็นของไทยเราก็เคยรู้นะครับเราให้ที่พักพิงนะครับให้หนีตายมาเราก็ให้ที่พักพิงนี่ครับคุณเซนนี่ครับทหารเขมรหนีตายมาพึ่งไทยเราก็ให้ที่พักพึ่งคือนี่ครับบ้านหนองแก้วหนองยาแก้วนะครับหนองจานนี่แหละ40กว่าปีที่ยึดครองจนออกลูกออกหลานมาจนคิดว่าเป็นแผ่นดินกัมพูชาแล้วตอนนี้เราก็เอาคืนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของกัมพูชาเนาะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาบอกว่าไทยเราเตรียมเปลี่ยนฤดูแล้วนะครับไทยเราเตรียมเปลี่ยนฤดูแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นฤดูฝ ฝนเนาะแต่ฝนไม่ค่อยตกจะเป็นฤดูนะครับร้อนแล้วมั้งเนี่ยต่อไปเดี๋ยวฟังเขาประกาศนะครับเรื่องของฤดูกาลนะครับเจ้าหนี้ลูกหนี้ฟังไว้นะครับคุณสุทัศน์สินเปี่ยมเจริญวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้จีนเพราะใส่เสื้อสีหวานเจี๊ยบไม่มีพลังครั้งต่อไปอย่าใส่อีกเลยนักกีฬาสวยอยู่แล้วว่ากันเรื่องของเสื้อผ้านะครับของผมนี่เป็นไงเสื้อนะคงดีอยู่มั้งสีหวานเจี๊ยบไหมหรือแดงแจ๊ดเสื้อตั้งหลายปีแล้วนะสิบปีแล้วมั้งนะครับของ NBT เขาให้ทางใต้ฝนยังเยอะเลยว่างั้นนะครับโอเคนะครับฝน8แดด4คุณศักดิ์ชัยนะครับแจ้งข่าวมารถยนต์ครับถ้ายังผ่อนอยู่ฟังนะนี่ผมมีข้อมูลนะทางกฎหมายเกี่ยวกับเจ้าหนี้และยุคลุงหนี้อันไหนยึดได้อันไหนจะมายึดไม่ได้ฟังนะครับคือที่ยึดไม่ได้คือรถยนต์ที่ยังผ่อนอยู่นะครับก็โอเคยังผ่อนอยู่ที่ดินสปป.ยึดไม่ได้ที่ดินสป.1และปปท.5ยึดไม่ได้แต่หากมีสิ่งก่อสร้างบนที่ดินสป.1และปปท.5ยึดเฉพาะสิ่งปลูกสร้างได้นะครับเงินเดือนเอกชนไม่เกิน 20,000 บาทอายัดไม่ได้นี่ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเงินชาปนกิจสงเคราะห์อายัดไม่ได้นะเครื่องใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเรานะครับคงจะต้องรู้เครื่องใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นรวมไม่เกิน 20,000 บาทก็ยึดไม่ได้นะลูกหนี้เจ้าหนี้โปรดรับทราบคุณสุทัศน์สินเปี่ยมเจริญมาสายครับวิวทิวทัศน์ดีอยู่ที่ไหนครับเพราะงั้นผมมาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับก็อาศัยมุมหนึ่งของหลังตึกกวนี่แหละของโรงพยาบาลศรีนครินทร์มากับภรรยาครับก็ยังไม่ได้เจาะเลือดนะครับยังไม่กินข้าวนะครับยังไม่เจาะเลือดยังไม่กินข้าวคิวยังไม่ถึงครับผมก็ไม่ได้รับคิวหรอกนะครับก็เสร็จแล้วก็ถึงจะไปเจาะเลือดถึงจะไปกินข้าวนะครับบอกผมเข้าใจเนาะโอเคต่อมาพบหลักเขตแดนที่6ของไทยเรากัมพูชานะสุรินหลักเขตที่6ถูกทุบทำลายเหลือเพียงฐานขณะที่ประเทศเขมรปฏิเสธความเกี่ยวข้องนะครับนี่เขาก็พยายามทำทุกวิถีทางละอีกข่าวหนึ่งครับฮุนเซนอ่านเกมออกแล้วว่าสหรัฐไม่ถือหางตระกูลฮุนอีกต่อไปทั้ง FBI และอัยการไล่บี้แก๊งฟอกเงินสแกมเมอร์เป็นตัวสั่นแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการให้ขับเห็นตรวจก็ได้ไม่แน่ใจนะครับเรื่องของตำรวจเมืองลพบุรีนะครับเขาบอกว่าปรับไม่ปรับ 2,000 บาทเลยเพราะงั้นติดกด 2,000 บาทสรุปว่าลพบุรีไม่ได้มีแค่ตำนานดิ่งจอมซ่าจราจรบอกว่าตอนนี้ปรับหมดกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์เพราะงั้นปรับ 2,000 บาทโอ้ที่ไหนมาจ่ายเมือง 2,000 บุรีนะครับเศรษฐกิจก็ปิดเครื่องเอาก็พี่น้องชาวไทยที่จะไปลพบุรีก็ระมัดระวังไว้ตำรวจไม่ใช้ดุลพินิจแต่อย่างใดนะครับเช่นกวาดกล่าวตักเตือนนี่ก็ยอมได้เนาะแต่ไม่ทำครับนี่ครัวเรือนของอีสานบ้านเรานะครับสุรินทร์นะครับเอาปีนี้ก็แล้วกันเนาะปี68นี่ครัวเรือนของอำนาจเจริญ 301,000 นะครับโคราช 250,000 หนองบัวลำพู 230,000 สุรินทร์ 230,000 นครพนมกับการเลือกวัดกันของเรานะครับมีครัวเรือนมีไม้ถูกท้ายสุดเลย 42,148 บาทที่ครัวเรือนปีนี้นะครับอัน ก็เป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเรานะครับผมเอาสำรวจจากสำนักงานเศรษฐกิจว่าแต่ละคนเป็นหนี้มากน้อยแค่ไหนให้ท่านได้เห็นวิวบรรยากาศนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับหลังจากนี้แล้วมีภาพที่ท่านเห็นตึกเห็นตึกข้างหลังนะครับเดี๋ยวนะผมจะให้ท่านได้เห็นตึกข้างหลังนี่ตึกข้างหลังนี่เป็นเมดิคอนฮับที่กำลังก่อสร้าง 80% กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วหลังเมดิคอนฮับก็เป็นเซ็นทรัลแคมปัสไปทางนี้ประมาณ1กิโลนะครับมีถนนไปลาดยาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและเตรียมช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
11: ่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
5: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับก็ได้เวลาแล้วนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับโดยกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นดำเนินรายการนะครับนำคุณฟังมาที่ห้องส่งนะครับมากันสดๆกันในช่วงเวลานี้กันเลยนะครับติดตามนะครับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ของเรานะครับในช่วงเวลาตั้งแต่9นาฬิกาเสร็จๆจนถึง10นาฬิกานะครับมี2วันนะครับสำหรับท่องเที่ยวไปกับเพลงก็คือวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะครับคุณฟังที่ติดตามแล้วฟังก็คงจะจำได้แล้วล่ะนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่กิจติดตามรายการนี้ด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ข่าวประทิที่ข่าวกันก่อนเลยนะครับวันนี้ข่าวอากาศเราขัดข้องนะครับต้องขออภัยคุณฟังด้วยนะครับปฏิทินข่าวโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นผู้เรียบเรียงมาดังนี้นะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา 9:30 นคณะผู้แทนระดับสูงจังหวัดจำปาสักสปป.ลาวนะครับขอเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางมาเพื่อทัศนศึกษาและทำงานร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่นที่ห้องรับรองขวัญเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนท่านรองพันเทพเสาโกศลนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นวันนี้9นาฬิกาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประจำปี2569นะครับที่โรงพยาบาลขอนแก่น2ตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับและในช่วงบ่ายนะครับท่านรองพันเทพเสาโกศลอีกงานหนึ่งนะครับ 13:30 นเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการจังหวัดขอนแก่นครั้งที่1ทับ2569ที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2สารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับไปที่ท่านรองยุทธพรบรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเวลา 13:30 นเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางครั้งที่4/2569ที่ห้องประชุมเสียงแคนสารกลางจังหวัดขอนแก่นครับและก็ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 9:30 นเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพศิลปินพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ห้องแก่นคูนห้องแคนแก่นคูนโรงแรมเลคัสเซียนะครับและก็ในเวลา 15:00 นนะครับอีกภารกิจหนึ่งของท่านรองผู้จบรักแพทย์นะครับ 15:00 นเป็นประธานในพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพันยศและผ้าไตรและอ่านประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ที่วัดชัยศรีบ้านเสียวตำบลวังชัยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับนั่นคือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับมาเริ่มกันเลย2เพลงช่วงแรกจากรายการกันเลยครับ

ครับเพลงเก่าๆบรรยากาศเก่านะครับของศิลปินอีสานของเรานะครับคุณศักดิ์สยามเพชรชมพูเสียงบัวล่องกรุงนะครับแล้วก็เพลงของพี่อ๋อเทพพรเพชรบุญนะครับที่พูดถึงบรรดาโฆษกนักกิจการสมัยโน้นนะครับนะหลายท่านทีเดียวนะครับที่พูดถึงมาคิดฮอดจังจมนะครับชื่อเพลงนี้เปิดรายการผ่านไปนะครับเอาละครับไม่ต้องคุยอะไรกันมากนะครับผมให้ฟังกันชุดต่อไปกันเลยนะครับชุดนี้นะครับเป็นเพลงที่เขาเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาจัดรายการรำลึกถึงสายสัญญานะครับนี่ก็มีหลายๆคนนะครับร้องเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยนึกขึ้นได้นะครับน่าจะฟังน่าจะให้ท่านได้ฟังกันในชุดต่อไป2เพลงที่ต่อกันเลยนะครับชีวิตสายันแล้วก็ตามด้วยวันอำลาครับ

ครับ9:30 นแล้วนะครับคุณฟังก็กำลังฟังเพลงลูกทุ่งที่มีความเพราะในรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับโดยกระผมเจริญเพลงมูลผู้ดำเนินรายการนะครับฟังผ่านไปนะครับเพลงเศร้านะครับเดี๋ยวได้ฟังสำหรับฟังที่ให้เกียรติกับรายการนี้โทรเข้ามานะครับในช่วงต่อไปรอสักครู่หนึ่งกันแล้วกันนะครับเอาไปที่เรื่องของพืชสวนโลกกันหน่อยนะครับที่อุดรธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับททสำนักงานอุดรธานีกำหนดจัดกิจกรรมสื่อสารข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็เมื่อเร็วๆนี้นะครับทางด้านททได้พร้อมคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานก็ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและก็สถานที่จัดงานจริงณสวนสาธารณะหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก2569ประเมินความพร้อมและก็วางแผนรองรับนักท่องเที่ยวร่วมกันโดยมีนางสาวกนกวรรณ ดวงศรีแก้วนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีร่วมกันถ่ายทอดทิศทางและก็ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกอย่างเป็นทางการในปีนี้ก็จะจัดขึ้นณจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569นะครับไปจนถึงวันที่14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตว่าอย่างนั้นนะครับสะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์พืชพันธุ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกื้อหนุนกันอย่างยั่งยืนมีการจัดแสดงนิทรรศการจากนานาประเทศพร้อมสวนแสดงจากองค์กรต่างๆของประเทศไทยโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกมากกว่า3ล้านคนตลอดระยะเวลา5เดือนด้วยกันนะครับซึ่งภายในงานก็จะได้พบกับสวนแสดงจากนานาชาตินานาประเทศสวนองค์กรสวนทีมและก็สวนเกษตรไทยพร้อมอาคารสำคัญที่เป็นแลนด์มาร์คของงานได้แก่อาคารเฉลิมพระเกียรติการประกวดพืชนานาชนิดและสวนนานาชาติในอาคารพื้นที่สีเขียวแสดงความยั่งยืนของป่าไม้ให้ความรู้คาร์บอนเครดิตและโซนอนุบาลต้นไม้พืชพันธุ์ไทยหลากหลายชนิดอาทิพืชชุ่มน้ำไม้ดอกไม้ประดับพืชสมุนไพรไม้ผลพืชเศรษฐกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยหมู่บ้านอีสานน้ำตกถ้ำนาคารวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยชูยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยง3เส้นทางได้แก่ศรัทธาธรรมชาติมรดกโลกในจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบุรีรัมภูและบึงกาฬนะครับมาดูค่าบัตรผ่านประตูกันหน่อยนี้นะครับเขาบอกว่าสำหรับราคาตั๋วเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง14มีนาคม2570นี่เขาได้มีการจัดประเภทของบัตรออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับก็คือบัตรประเภทบุคคลและประเภทหมู่คณะว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับชาวอุดรธานีซื้อบัตรครั้งเดียว199บาทสามารถเข้าชมได้ตลอดงานก็คือ134วันนี้เลยนะสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มจังหวัดสบายดีกลุ่มจังหวัดสบายดีมีจังหวัดไหนบ้างก็มีจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬและก็จังหวัดเลยเนี่ยซื้อบัตร1ครั้ง199บาทสามารถเข้าชมได้30วันนะประเภทบุคคลทั่วไปและชาวต่างชาติซื้อบัตรได้1ครั้งเข้าชมได้เฉพาะวันที่ระบุ199บาทต่อวันต่อคนและแบบกลุ่มมีราคาพิเศษครับนะตั้งแต่15ถึง99คนนี่ซื้อตั๋ว150บาทต่อคนตั้งแต่100คนจนถึง199คนซื้อตั๋วในราคา120บาทและ200คนขึ้นไปซื้อตั๋วได้ในราคา100บาทว่าอย่างนั้นนะครับนอกจากนี้สำหรับคนที่เข้าฟรีหลายคนอาจจะอยากจะทราบว่าผู้ที่มีสิทธิ์เข้าฟรีนี่มียังไงบ้างนะครับสำหรับผู้จะได้ไม่ต้องเสียสตังค์
คือเข้าฟรีเลยเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า100เซนติเมตรนี่เข้าฟรีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีผู้พิการเข้าฟรีนะยังไงก็ไปเลยนะครับงานนี้นะครับเป็นงานที่เรียกว่าหลายคนตั้งตารอคอยกันเหลือเกินนะครับงานพืชสวนโลกเนี่ยนะครับอยู่ที่อุดรธานีเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง4มีนาคมปีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับคุณฟังโทรมาจากนนสังนะครับฟังอยู่ตอนนี้นะครับแฟนใครสายันสัญญานะครับรองแล้วก็จากน้ำพองนะครับแฟนประจำนครโคราชเช่นครับ

ครับผ่านไปครับเพลงนครโคราชนะครับขอบคุณครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้ามานะครับหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง043-236726นะครับแนะนำเพลงเข้ามาเลยว่ามีข่าวที่อยากจะฝากเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยินดีในการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับสำหรับคุณฟังที่อยากจะเผยแพร่ข่าวนะครับข่าวงานบุญงานกุศลในบ้านของท่านในชุมชนของท่านได้เลยนะครับยินดีทุกท่านเลยทีเดียวนะครับโทรศัพท์แนะนำเพลงของสิริพรอภัยพงศ์นะครับเพลงปริญญาใจใช่ไหมครับนี่จากเซนออโต้นะครับเซนออโต้ถนนสีจันทร์ขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเนี่ยนะเขามีช่างที่มีฝีมือนะครับเรียกว่ามีช่างเฉพาะทางแต่ละยี่ห้อกันเลยทีเดียวอยู่ที่นี่ถ้าลองสอบถามดูก็ได้นะครับ0637303185 0637303185เซนออโต้นะครับและก็จากบ้านขามนะครับของคุณสิริพรอภัยพงศ์มาเช่นเดียวกันครับกับปริญญาลูกแม่ค้าว่างั้นนะครับมาฟังเลยครับ2เพลงต่อไปนี้ครับ

ครับท่องเที่ยวไปกับเพลงครับมีทั้งเพลงเก่าเก่ามากเก่าน้อยเก่าพอสมควรให้ท่านฟังกันนะครับตามคำแนะนำของคุณฟังครับที่แนะนำเข้าสู่รายการมา0432367 26นะครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงคุณฟังอยู่กับกระผมเจริญเพลงอุ่นครับ2 วันด้วยกัน

นะ1อาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ2วันคือวันพุธกับวันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นเศษๆจนถึงเวลา 10:00 นทาง FM 99.50 MHz แห่งนี้แหละนะครับจากในเมืองขอนแก่นครับแนะนำมาปิดห้องร้องไห้นะครับแล้วก็ตามด้วยอยากบอกให้เธอเข้าใจยอดรักสลักใจครับ

ครับผ่านไปนะครับเพลงอยากบอกให้เธอเข้าใจนะครับคุณยอดรักสลักใจนะครับขับร้องนะครับขอบคุณครับโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการเข้ามานะครับมีคุณฟังถามมาภาพด้านหลังผู้จัดจัดรายการอยู่เนี่ยใน Facebook นี่เป็นภาพอะไรภาพที่ไหนอ๋อเป็นภาพสวยๆของบึงแก่นนครนะครับเราเห็นว่ามีพระธาตุเก้าชั้นด้วยมีสะพานที่เชื่อมโยงสองฝั่งด้วยเนี่ยสวยงามมากทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่ติดตามทางFacebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามได้นะครับคงจะเป็นเพลงช่วงท้ายของรายการสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเพลงของคุณสังทองศรีใสก็แล้วกันครับคิดถึงบ้านเกิดนะครับจบเพลงนี้แล้วครับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงกระผมเจริญเพลงบุญผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณสกรายสวยสวัสดิ์คุณช่างเทคนิคลาท่านไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
5: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีอาจกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตหลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายสิบแห่งได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อรองรับไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมย่านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี้
6: นางสาวพัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเปิดเผยว่าจากการออกประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอบันเลงสตาอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 26.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 89% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแขวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอาก็ตั้งแต่น่ะสาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมือก็ย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
1: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารทิปโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนดิฉันสันแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอท่าสาราอำเภอนพิตำอำเภอสิชนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกันตังอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอหนองจิกอำเภอเยาวรังอำเภอมายออำเภอเยาวริงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเดงสตาร์จังหวัดแดลาอำเภอไอร้องอำเภอสุขิรินอำเภอจะแนะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 26.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 90% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการจังหวัดชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกลาดกระบังวัฒนาสวนหลวงประเวศบางนาพระขนงกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครขออภัยค่ะเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาคันยาวบึงกลุ่มบางกะปิวังทองหลางวัฒนาประเวศสวนหลวงบางนาหนองจอกลาดกระบังหลังจากนั้นเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางขุนเทียนบางบอนทุ่งกรุจอมทองคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระขนงบางนาประเวศบางกะปิสะพานสูงคลองสามวามีนบุรีหนองจอกลาดกระบังการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตไทยสิทธิ์โปร่งใสใส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตถ่ายสิทธิ์โปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13 หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1 ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1 หมายเลข 5. ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข 5. ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยไปกับสท.ขอนแก่นนะคะจิรพรมั่งคั่งค่ะทักทายทุกท่านนะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแดดจ้านะคะสลับกันไปกับลมเริ่มสังเกตได้เลยนะว่าจะมีลมนะลมหนาวเข้ามาเยือนคุณฟังค่ะด้วยสภาพอากาศลมเปลี่ยนทิศนะคะก็จะเป็นช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวนะคะเข้ามาเยือนค่ะวันนี้วันพุธนะคะที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้แรม12ค่ำค่ะเดือน10ปีมาเมียนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารการขับขี่ขับรถใช้ถนนเตือนกันไปเช่นเคยนะคะรายการนี้เน้นตรงนี้นะคะเน้นการใช้ยวดยานพาหนะใช้รถใช้ถนนนะคะให้เกิดความปลอดภัยมีความระมัดระวังนั่นเองแหละค่ะเด็กนักเรียนช่วงนี้นะคะก็ทยอยสอบนะคะแล้วก็เริ่มจะเรียกว่าเตรียมตัวนะที่จะปิดเทอมนะแต่บางส่วนนะก็สลับกันไปนะคะคือทำไมช่วงเช้าวันนี้สังเกตได้เลยเด็กนักเรียนบางส่วนก็คือจะสลับกันมาเรียนหนังสือนะเช้าวันนี้ก็อาจจะมีรถติดแต่ไม่มากเท่าไหร่นะบางท่านสังเกตอย่างนี้ในขณะเดียวกันบางท่านไม่ได้สังเกตอะไรแต่รู้ว่าในแต่ละวันรถติดมากเลยนะคะอาจจะเป็นบางจุดถึงจะติดไม่ติดนะคะแต่ถ้าเราขับรถค่ะต้องตั้งสติในการขับขี่กันแล้วกันมาดูสภาพอากาศกันก่อนที่หลายท่านนะบอกว่าวันนี้ฉันจะรอดไหมส่งของส่งพัสดุต่างๆนานานะคะโดยเฉพาะประเภทยวดยานพาหนะรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะอย่าลืมหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยแล้วก็เสื้อคลุมฝนนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงในระหว่างที่ฝนจะมาฟ้าร้องฟ้าแลบนี่คือเครื่องมือสื่อสารนะคะท่านจะต้องตระหนักแล้วก็คืออย่าเผลอก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเดี๋ยวจะมีสายฟ้านะเปรี้ยงลงมานี่ก็เป็นเรื่องจริงนะคะก็ทำให้อาจจะไม่คาดคิดนะคะคือลืมไงเผลอนะคะไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะแต่ก็เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ท้องไร่ปลายนาอยู่ทุ่งนานะคะเวลาฝนจะตกนะคะอย่าพาวัวควายอย่าพาสัตว์เลี้ยงหลบเข้าในร่มอย่าเป็นหลบอยู่ใต้ต้นไม้นะคะเดี๋ยวนั่นแหละยิ่งสร้างความเสี่ยงนะคะต่อการที่จะทำให้เกิดฟ้าผ่าลงได้นะรีบกลับบ้านนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่าไกลนะอย่าให้ไกลจากหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราบอกไปเลี้ยงโคกระบือแล้วเนี่ย เดินทางกลับลำบากเดี๋ยวกลับไม่ทันต้องมาตากฝนนะคะวันนี้ค่ะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศนะคะพยากรณ์ลักษณะอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะซึ่งอีสานตอนบนวันนี้นะคะจะมีลมค่อนข้างแรงแล้วก็มีแดดจ้าในช่วงกลางวันมีแดดจ้าสลับกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองฝนลดลงนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะแต่ก็มีตกหนักนะคะบางแห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดชัยภูมิบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็ทั่วพื้นที่ก็คือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะวันนี้ฝนร้อยละ30ก็ยังคงมีตกหนักบางแห่ง ดยเฉพาะที่ชัยภูมินะเนื่องจากความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างค่ะจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและก็แถบภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะรวมไปถึงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยของประเทศไทยนี่แหละนะเพราะนั้นใครเดินทางในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังนะคะกับสภาพอากาศลมเปลี่ยนทิศไว้ด้วยค่ะและอากาศแบบนี้นะคะก็จะส่งผลให้ความเย็นนะคะปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะเริ่มอากาศเย็นมาแล้วนะโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดก็ดูแลสุขภาพระวังอันตรายนะคะจากฝนที่ยังคงมีอยู่ยังคงตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในจุดที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมนะคะท่วมแบบทันทีทันใดอย่างเงี้ยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงค่ะในจุดที่เส้นทางนะคะอาจจะมีความเสี่ยงมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำคุณฟังก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะคะในระยะสั้นได้นะถึงไม่นานแต่ก็คือน้ำท่วมแล้วเราก็ไม่อยากจะให้พื้นบ้านใต้ถุนบ้านหรือในจุดที่เราอยู่นะคะเกิดความเสียหายพอน้ำลดคืออะไรขี้โคลนนะคะโคลนตมเหล่านี้นะต้องมาทำความสะอาดอีกนะบางทีข้าวของที่อยู่ข้างล่างยังไม่ทันได้คิดว่าจะมาท่วมนะคะพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรองเท้านะคะสิ่งสำคัญพวกนี้ไปหมดเลยไปกับน้ำนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะและอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569นะคะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้เหนือใต้ออกตกของประเทศไทยนะคะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ตกหนักบางแห่ง23ถึง27กันยายน69นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มวันนี้แหละฝนตกหนักนะคะทั่วประเทศเลยโดยจะเริ่มที่อีสานบ้านเรานะคะแต่ว่าเป็นอีสานตอนล่างค่ะและก็แถบตะวันออกภาคตะวันออกก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบนะทยอยไปแบบนี้ล่ะอ้าวก็ดูแลสุขภาพกันนะวันนี้เฉพาะขอนแก่นวันนี้มีฝนนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะวันนี้อุณหภูมิขอนแก่นสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะคะก็ดูแลกันไปคุณฟังหรือใครที่ได้รับฟังสภาพอากาศนะจากที่เราได้นำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ดูแลชีวิตตนเองนะคะอย่าขับเร็วคือบางครั้งลมแรงเราขับมอเตอร์ไซค์เนาะเราขับรถมอเตอร์ไซค์อาจจะมีทำให้เกิดอาการแบบเหมือนจะเสียหลักได้นะคุณผู้ฟังดังนั้นก็อย่าขับเร็วนะคะใส่ใจตนเองนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเคยซึ่งเทคนิคดีๆนะคะเรานำมาเตือนมาฝากกันแต่ละครั้งนี่ก็เน้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนั่นแหละนะคะสวัสดีทักทายหลายท่านเลยนะคะวันนี้เข้ามารับชมรับฟังกันเช่นเคยบอกว่าวันนี้ฟังควบคู่ไปด้วยนะคะกับคลื่น FM 99.50 MHz นะคะสวัสดีคุณคำพันจำทองนะคะสวัสดีคุณอธิราชมายุรวาทค่ะก็ทักทายเข้ามาเช่นเคยระบบเสียงชัดเจนดีนะบอกวันนี้ออกมาธุระนอกบ้านนะคะอากาศก็ครึ้มไม่ร้อนมากนะก็จะสลับกันไปแบบนี้ค่ะอย่าลืมพกร่มนะบางท่านออกมาทำธุระจริงๆแล้วแบบทั้งที่ไม่อยากจะออกมาเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเดินทางไกลๆดูแลตนเองนะคะด้วยการข้ามถนนหนทางนะคะให้ปลอดภัยเรามีงานเพลงที่แบบหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้นะพร้อมเติมเต็มความสุขด้วยงานเพลงกันต่อกันแล้วกันค่ะก็ช่วงแรกนะจะมีงานเพลงนะคะแถวพระยืนนะคุณฟังก็เขาทักทายเข้ามาเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะหรือใครที่บอกว่าฟังในรถแล้วก็บอกว่ากำลังเนี่ยจะเดินทางขึ้นเขานะคะ บอกว่าอยู่แถวชุมชนอยู่ชนบทนะคะแล้วก็เส้นทางธรรมชาติระมัดระวังกันด้วยนะคะน้ำท่วมฉับพลันเดี๋ยวดินถล่มลงมาการเดินทางของเราอาจจะเกิดความเสี่ยงนะคะเจ้าบองในกล่องคอมเนาะงานเพลงของคุณศิริพรอัมไพพงศ์ค่ะ

ดูข้างนอกแล้วบรรยากาศข้างนอกคุณฟังจะเห็นเลยว่าฝนเริ่มจ่อตั้งเขาที่จะตกลงมาจริงๆนะคะคือเรื่องนี้ใครที่กำลังขับขี่ขับรถประเภทมอเตอร์ไซค์หรือว่าอยู่ท้องไร่ปลายนานะก็อย่าประมาทนะคะกับการใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้กันละกันค่ะเพราะเนื่องจากที่ทางสภาพอากาศนะคะก็ฝนจะตกหนักตกปุ๊บปั๊บนี่คือแบบท่วมทันทีทันใดนะคะท่วมแบบชนิดที่เรียกว่าทันใจจริงๆนะแต่ถ้าเกิดมาแบบนี้คือคงไม่มีใครอยากจะให้มานะมาด่วนท่วมปุ๊บก็ไปซะละอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในช่วงระยะเวลาที่น้ำท่วมถึงจะช่วงสั้นๆนะแต่ก็อาจจะทำให้เราเดินทางเกิดความเสี่ยงเกิดอันตรายนะคะฝนตกนี่คืออย่าฝ่าน้ำฝนก็แล้วกันถ้าเป็นไปได้นะคะจอดในจุดที่ปลอดภัยก่อนต้องตั้งรับมือให้ดีเพราะฤดูฝนนี่แหละค่ะเป็นช่วงฤดูกาลที่อุบัติเหตุเยอะมากบ่อยมากนะคะเริ่มตั้งแต่สตาร์ทเครื่องออกจากบ้านกันเลยกันค่ะไปต่อนะงานเพลงวันนี้จริงงานเพลงกันแน่นเอียดทุกวันนะคะเดี๋ยวนี้จะเอาใจสำหรับคนที่แบบว่านอนรอฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วกันบอกไม่ได้ขอเพลงไรนะคะแต่ว่าฟังกับFC ด้วยกันนี่บอกมีความสุขนะคะแล้วก็สลับกันไปกับสาระดีๆขับขี่กับรถที่คอยเตือนสติผู้คนที่ใช้ยุทธยานพาหนะเนี่ยชั่ว7ทีดี7หนนะคะของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์จัดให้แล้วนะคะสำหรับท่านที่ทักทายเข้ามาสวัสดีทักทายคุณพี่เทพชัยรักชีภูมินะคะอีกหลายท่านเลยนี่นะคะก็บอกว่าฟังอยู่นะคะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆให้กำลังใจกันต่อค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ขอบคุณคุณฟังหลังไมค์กันด้วยนะคะก็เรียกว่าถ้าใครงานเพลงเข้ามาคุณฟังคุณพี่อาทิตย์ราชมายุโรวาทนะคะก็ทักทายอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มอบเพลงจัดเพลงให้แล้วนะคะตามที่ทักทายกันเข้ามาคุณฟังคะบางช่วงบางจังหวะนะคะคงติดขัดๆนะคะคงไม่ว่ากันสำหรับสัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะคะก็นี่คือรายการสดคุณผู้ฟังคะแต่ระบบเสียงนะคะ FM 99.50 MHz ชัดเจนดีค่ะแล้วก็คุณพี่เทพชัยรัชเชยภูมินะบอกวันอาทิตย์มีโอกาสไปเมืองพลคุณพี่เขาบอกเปิดคลื่น FM 99.50 MHz สทขอนแก่นนี่แหละนะคะพิกัดแถวเมืองพลนะพี่นะบอกวิทยุรถยนต์นี่คือก็โอเคมั้ยนะคะบอกชัดเจนดีแต่ว่าวิทยุบ้านไม่แน่ใจครับนะคะก็ขอบคุณกันจริงๆเลยนะช่วยกันเช็คสัญญาณนะคะเช็คคลื่นความถี่นะคะจริงๆ FC เมืองพลหลายท่านนะคะก็บอกว่าติดตามแล้วก็ฝากงานเพลงมาด้วยนะคะก็มีงานเพลงนะที่หลายท่านทักทายกันเข้ามาเช่นเดียวกันนะสวัสดีนะคะคุณพี่บนสวรรค์มังแดดเนาะในช่วงนี้คุณผู้ฟังคะอย่างที่ว่ากันไปแหละนะคะเราไม่ควรขับรถแบบรีบเร่งนะถึงแม้จะถนนหนทางโล่งสักแค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นจะเผื่อเวลาไว้ด้วยหรือเปล่าด้วยนะถ้าเกิดว่าเรารีบเร่งนี่คือเหมือนแบบจะไปให้ทันไปให้ถึงมันเหมือนกับแบบว่าขาดเหมือนกับแบบขาดสติไปเลยนะเพราะกลัวว่าจะไม่ทันเวลางานสำคัญอย่างเงี้ยต้องวางแผนนะคะวางแผนการล่วงหน้าก่อนเพราะช่วงนี้คือนี่เดี๋ยวฝนไม่ตกเนี่ยฟ้าครึ้มอาจจะทำให้เราแบบหลับในง่วงนะคะในขณะที่ขับรถก็ได้นะหรือแม้จะรถไม่ติดถนนโล่งนะคะเช่นเดียวกันค่ะทำไมถึงมีอุบัติเหตุซ้ำๆบ่อยๆในตัวเมืองขอนแก่นนี่ก็คือมีทุกวันนะคะนี่3แยก4แยกตรงหัวมุมนะตรงบริเวณเนี่ยตรงเนี้ยโรงเรียนเทศบาลแล้วก็แถวโรงเรียนเทศบาลอนุบาลขอนแก่นนะคะบอกจุดเนี้ยน่ากลัวนะอันตรายมีทั้งเด็กแล้วก็มีผู้ปกครองแล้วก็ใกล้ๆกับริมบึงนะคะมีทุกวันค่ะอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ชนกันนะคะก็คือบางท่านก็ไม่ทันได้ดูว่าคิดว่าตนเองจะแบบทางแยกทางร่วมแล้วไม่มีคันอื่นเขาวิ่งมาแล้วคิดว่าตนเองไปได้คนเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่ทันได้มองดูต้องมองซ้ายแลขวาให้ดีนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่คุณฟังทางบ้านเตือนเข้ามานะว่ายังไม่ถึงไฟเขียวอย่าเพิ่งออกก่อนนะคะถึงแม้ท่านจะทราบดีว่าจะเป็นไฟเขียวแล้วแหละแต่ว่าสัญญาณไฟเขียวก่อนเนาะให้สีเขียวขึ้นก่อนในจุดที่ท่านจะไปนะคะค่อยขยับออกเพราะเผื่อมีคันอื่นนะเขาวิ่งมาแล้วแบบเขามองไม่เห็นกันจริงๆนะคะอันนี้บ่อยมากเลย10:41กันแล้วค่ะเอาล่ะเราจะไปฟังเพลงกันต่อกันแล้วกันนะในช่วงเวลาที่ฝนกำลังจะมาไหนที่ไหนบ้างนะยังคงมีแดดจ้ากันอยู่หรือที่ไหนบ้างนะที่มีตกลงมาแล้วในช่วงนี้ทักทายเข้ามาบ้างนะคะแมงปอตัวน้อยนะคะของคุณแมงปาแมงปอด้วยแมงปานะแมงปอจนนิชานะคะพิเศษเลยค่ะสำหรับ FC หลังใหม่

0: ย่ามเกิดอุบัติเหตุขึ้นท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเมื่ออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: อย่าลืมเรื่องของประกันภัยด้วยกันละกันนะทางสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นนะก็คงฝากเตือนความห่วงใยกันเข้ามาคือท่านอยากจะมีสิ่งที่คุ้มครองคุ้มภัยนะเผื่อมีเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยบางทีเราไม่มีเงินสดเราไม่มีเงินสำรองเนี่ยแต่ค่าใช้จ่ายก็เยอะแยะอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราทำประกันภัยไว้ก็จะคุ้มภัยคุ้มครองเราเกิดในกรณีทั้งตัวเราและก็ตัวรถนะที่เราทำประกันไว้อย่างเงี้ยนะก็ถือว่าไม่เสียเปล่าแน่นอนเลยทีเดียวเชียวค่ะไปต่องานเพลงนี้นะคะฝนซาน้ำตาหยุดไหลทักทายเข้ามามอบให้จัดให้เลยค่ะ

0: ัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเครื่องผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเครื่องท่องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อโตรถควบหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันข้อบ่พ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: มาถึงช่วงท้ายคุณฟังค่ะเนี่ยก็ต้องขอบคุณกันด้วยกันและกันสำหรับหลายท่านที่บอกว่าฟังแล้วนะคะทั้งสาระดีๆนะเตือนสติขับขี่ขับรถแล้วก็พรบ.คุ้มครองประกันภัยนะคะเกี่ยวกับการทำประกันภัยนี่แหละนะเป็นสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนะทั้งรถทั้งคนนะเวลาที่เราขยับนี่คือเราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเราระวังแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็จะมีเพื่อนร่วมทางนะคะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่บนท้องถนนด้วยกันนะคะบางครั้งเราไม่เร่งรีบนะแต่ว่าเขามาเฉี่ยวเราเงี้ยถึงเราไม่ผิดนะแต่เราก็ไม่อยากจะเจอกับอุบัติเหตุนะหรือว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะกับการขับขี่ขับรถเดินทางค่ะวันนี้ขอบพระคุณเลยนะคะขอบคุณทุกท่านแหละนะสำหรับติดตามกันเข้ามานะทั้งเรื่องราวงานเพลงนะทั้งสิ่งดีๆนะคะขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมไปถึงแถวพระยืนด้วยนะบอกฟังประจำค่ะแล้วก็แดดอ่อนๆ นะสลับกันไปกับครึ้มๆนะบางท่านก็บอกว่าง่วงนะคะหลับอยู่ที่บ้านแต่หูนี่คือฟังนะคะก็คือพักผ่อนก็โดยเฉพาะคุณลุงคุณป้านะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้ออกไปทำธุระที่ไหนนะคะแต่ก็คือดูแลบ้านดูแลลูกหลานอย่างเงี้ยหรือขายของอยู่ที่บ้านเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขนะถึงเวลา1ชั่วโมงรายการสัญจรปลอดภัยทางสทขอนแก่นนะจะเน้นกันที่ขับขี่ขับรถนะก็รู้สึกว่าได้อะไรที่หลากหลายนะคะโดยเฉพาะได้ทำให้รู้จักว่าเตือนสตินะคะก็บอกต่อว่าอย่าขับเร็วนะบุตรหลานที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะก็เรามาช่วยกันนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านบอกเย็บผ้านะคะอยู่ที่บ้านก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่ต้องแบบว่าหาเช้ากินค่ำเช่นเดียวกันหรือบางท่านบอกว่าเย็บอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะคะต้องมีเวลาพักผ่อนกันด้วยนะวันนี้ขอบพระคุณเลยนะคะทั้งงานเพลงค่ะหมดเวลาแล้วจิรพรไม่ข้างลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทางการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคต ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
2: นางสาวคิริดาพอพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน InnoTrain 2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR East สนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondu เป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือ Traffy Fondu เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบบพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondu เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffy Fondu เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondu แล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า1ล้าน5แสนเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ระดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ระดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3: นายดานุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปและไมนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
5: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ อุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้
3: ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิตตาโลรายงาน
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการณ์ปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C13จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการณ์พบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขา รวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสะแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสัง

0: คมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
1: รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยเราห้ามไม่ได้หรอกครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเสนอข่าวมาให้เกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงนี้เองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
0: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
3: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
2: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟ

0: ฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
2: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลด้วยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัท National ITMX จำกัดหรือ NITMX ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยากพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซียเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's List People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3.7 แสนรายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเชียนอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าปูโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-19 และ25-23คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน 1-0 คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภัคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน 2-1 เกม 16-21 22-20 และ 23-21 ขยับนำ 2-0 คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพนิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน 21-15 แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่ 5-9 มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง 2-1 เกม 13-21 21-14 และ 21-14ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 13:00 นส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์สเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทนักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
6: ระมัดระวังนะครับ แล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องดูกันต่อไปก็จะว่าเป็นเรื่องเขาจะต้องไปตรวจเพื่อจะยืนยันอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เป็นถือว่าโชคดีนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ควรระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาเลยก็ปรึกษา

0: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
1: เรื่องอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
0: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัฒน์อัคคธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารัก ฮารูปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่าย

ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist

0: และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtamhackathon.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025917007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดง

0: เลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชโลธรจัญญาอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยเสียงดนตรีไทยที่ถูกนำเสนออย่างปราณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยค่ะวันนี้ดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่นำความไพเราะของดนตรีไทยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มพบกันได้ทุกวันพุธนะคะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมกับการไลฟ์ผ่าน Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.และทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel และใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราด้วยนะคะความพิเศษของรายการในวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้รับชมรับฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าจากละครพันทางในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยเรื่องพระลอที่สุดแห่งวรรณคดีลิลิตพระลอโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่เกิดจากอิทธิพลของเสน่ห์ยาวแฝดและจบลงด้วยบทสรุปที่สะเทือนอารมณ์จากรักสามเศร้าของพระลอและพระเพื่อนพระแพงละครพันทางเป็นการนำเสนอเรื่องราวจากวรรณคดีมาปรับปรุงบทและผสมผสานท่ารำท่วงทำนองดนตรีเครื่องแต่งกายรวมถึงภาษาของต่างชาติโดยเรื่องพระลอได้นำเพลงสำเนียงลาวมาผสมผสานกับละครไทยได้อย่างลงตัวค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงในวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปรับฟังและรับชมการแสดงประกอบบทเพลง5เพลงที่ไพเราะมากจากละครพันทางเรื่องพระลอได้แก่เพลงยอยศพระลอหรือลาวกระทบไม้ลาวเจริญศรีลาวเล่นน้ำลาวครวนลาวจ้อยและปิดท้ายด้วยเพลงลาวสวยรวยลาวดำเนินทรายไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

ายการแววหวานตำนานเพลงในช่วงนี้ท่านจะได้รับฟังการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นซึ่งเป็นสุดยอดบทเพลงเดี่ยวขั้นสูงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดอารมณ์เศร้าส้อยลึกซึ้งและทรงพลังผ่านเสียงแหลมกังวานของซอด้วงค่ะโดยต้นกำเนิดของทำนองเพลงนี้ขยายมาจากเพลงพญาโศก2ชั้นซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยพระประดิษฐ์ไพเราะหรือครูมีแขกได้แต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่4พร้อมทั้งได้คิดค้นระบบทางเดี่ยวเป็นต้นแบบไว้และในยุคต่อมายังมีครูดนตรีทางเครื่องสายที่ได้นำทำนองหลักมาประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวสำหรับซอด้วงโดยเฉพาะอีกหลายท่านค่ะโดยมีเทคนิคหรือกลวิธีพิเศษขั้นสูงที่นักซอด้วงใช้ในการเดี่ยวถึง16กลวิธีเพื่อรีดเร้นอารมณ์สะเทือนใจออกมาอย่างเช่นการรูดนิ้วสะบัดนิ้วพรมนิ้วและสะอึกขันชักค่ะการบรรเลงเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นนี้ได้รับการถ่ายทอดเพลงจากครูฉลวยจิยจันทร์โดยคุณณัฐวิชย์จิยจันทร์หัวหน้าฝ่ายดนตรีไทยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นไม่ใช่แค่การสีเพลงตามตัวโน้ตทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความโศกเศร้าของทำนองกับความแหลมสูงกังวานของซอด้วงโดยแบ่งการดำเนินทำนองเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือทางโอดที่เน้นลีลาเชื่องช้าเอื้อนเสียงออดอ้อนโหยหวนสื่ออารมณ์โศกเศร้าอย่างชัดเจนและทางพันที่เน้นการพรมและสะบัดนิ้วทีๆตามจังหวะที่กระชับขึ้นเพื่อแสดงไหวพริบและฝีมือของผู้บรรเลงจะไพเราะมากแค่ไหนเชิญคุณผู้ชมไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงกันแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันเสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะบทเพลงอันทรงคุณค่าที่จะส่งท้ายกันในวันนี้คือเพลงโอ้ลาวสามชั้นเดิมทีเพลงนี้เป็นเพียงจังหวะสองชั้นและชั้นเดียวต่อมาในสมัยรัชกาลที่6หลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าสอนศิลปะบรรเลงได้นำมาแต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นจนเป็นเพลงเถาที่สมบูรณ์แบบค่ะความโดดเด่นของเพลงนี้อยู่ที่เทคนิคลูกล้อลูกขัดและลูกโยนที่เครื่องดนตรีต้องสอบรับโต้ตอบกันอย่างมีปฏิภาณไหวพริบส่วนคำว่าโอ้สื่อถึงท่วงทำนองอันโศกเศร้าคร่ำครวญสอดคล้องกับบทร้องจากเรื่องพระมณีพิชัยตอนตกยากอีกสักครู่ทุกท่านจะได้รับฟังเป็นบทเพลงสุดท้ายค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตคุณวนิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ผู้ควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองบรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินและดุริยางคศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และร่วมผลิตรายการโดย NBT ค่ะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ทาง NBT 2 HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงและใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และยังสามารถติดตามได้ที่ YouTube ชื่อช่อง PRD Big Brand Official Channel ค่ะส่งท้ายด้วยการขับร้องและบรรเลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในเพลงโอ้ลาว3ชั้นสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมและรับฟังกันอีกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบ One Map จัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที
8: ่นายกชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแบบและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีสริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที
9: ่สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหรานายอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่า ในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำจึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
10: การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครอสคันทรีในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันใน3บททดสอบทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริมาสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอนอนสางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายอำเภอนอนสะอาดอำเภอบ้านดุงอำเภอศรีท่าจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอนาด้วงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอหวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตำอำเภอพรหมคีรีอำเภอนาบอนอำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตทวีวัฒนาเขตหนองแขมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีการทีราดีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: จนชาวนารู้สึกว่ามันขาดซึ่งที่พึ่งก็เลยมาพึ่ง NBT รวมใจของเราน้องฝนเนาะ
2: ค่ะพี่
1: เมื่อวานนี้ก็เลยให้ลูกสาวของคุณป้าเนี่ยลูกสาวหรือลูกชาย
3: ไปส่งเอกสารนะจ๊ะ
1: ลูกกับผู้หญิงผู้ชายครับ
3: ไม่มีลูก
1: ใครอ่ะไปส่งให้นะเมื่อวาน
3: เมื่อวานไปดูเองไปกับหลานกับน้องชาย
1: ไปส่งแล้วนะเมื่อวานนะ
3: จ๊ะ
1: ไปส่งที่ไหนครับ
3: ที่จังหวัด
1: ที่จังหวัดส่งถึงใครครับ
3: ไปส่งถึงตอนแรกไปหาคุณปานที่ไม่เจอเดี๋ยวไปเจออีกคนนึงแล้วเขาก็ไปเรียกคุณปานมา
1: ไม่ละครับประวัติหนังสือนะทำถึงใครครับในหนังสือนะเรียนใครครับ
3: เรียนถึงผู้ว่าน
1: ั่นแหละเรียนผู้ว่านั่นแหละครับหนังสือตัวอย่างที่เราส่งในประทับตารับแล้วเน
2: าะ
1: ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเราค่อยตามเรื่องให้นะครับว่ามีหญิงชาวนาคนหนึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากการขุดบ่อทรายและทำให้แปลงนาข้าวของป้ากี่ไร่ครับ
3: มันทั้งหมด3 ไร่จะแบ่งไปที่ขังงานกับ20 กว่า
1: ครับแปลงนาข้าว3 ไร่ของป้าเนี่ยนะครับสุดพังเสียหายลงบ่อทรายก็เข้าไปแล้วนะครับไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครจะไปฟ้องไปร้องก็เป็นหญิงชาวบ้านธรรมดานะครับก็ต้องอาศัยอำนาจของท่านผู้ว่าช่วยเหลือดูแลนะครับตามข้อกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมนะป้านะ
3: คร
1: ับ เดี๋ยวเราจะได้ติดตามกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแล้วก็ถ้าไปยื่นหนังสือมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาหรือไม่ติดต่อกลับมาภายใน7 วันป้าบอกผมมาอีกนะ
3: จ้ะ
1: จะได้ตามเรื่องกันนะครับสวัสดีครับป้าครับ
2: สวัสดีครับป้า
3: ขอบคุณโลกใบนี้ยังมีคุณถนอมกับคุณน้ำฝนกับคุณกิจนี่ติดนานานคุณป้าลิ้นฉลาดเลย
1: ครับป้าครับขอบคุณครับป้าครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ครับป้ารู้ว่าป้าทุกข์นะ
2: ฟังเสียงแกดูมีความหวัง
1: ครับเราก็ทุกข์ไปกับเขาด้วยแหละนะสิ่งที่ทำให้เราทำงานตรงนี้อยู่ได้ก็เพราะว่ารู้ว่าเขาทุกข์นะ
2: ค่ะ
1: ฝนครับ
2: ค่ะ
1: คุณเจ็บเขาเจ็บเราต้องเจ็บเขาปวดเราต้องปวดเขาร้อนเราต้องร้อนเขาหนาวเราต้องหนาวเขาเจ็บเขาปวดเขาร้อนเราต้องให้มากกว่าถ้าเราไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่รู้ร้อนรู้หนาวไปกับเขาเนี่ย
2: ค่ะ
1: เราก็ทิ้งเรื่องเขานะไม่สนใจนะ
2: ใช่แต่นี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะที่ยังเห็นรายการของเราเป็นที่พึ่งต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะ
1: ก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างที่ทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และท่านผู้อำนวยการสถานีนะครับวาดหวังและตั้งใจที่จะให้ NBT เป็นที่พึ่งแบบ2 ทางสื่อสารไปถึงชาวบ้านข่าวรัฐบาลหน่วยงานมีอะไรช่วยชาวบ้านก็บอกไปชาวบ้านมีปัญหาก็ส่งมาเราเป็นข้อต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: โซ่ข้อเท่าไหร่นะข้อกลาง
2: ข้อกลางคลองใจ
1: คลองใจ
2: ทั้งชาวบ้านแล้วก็ทางรายการนะคะถ้าแก้ไม่ได้ก็ประสานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานกันนะคะไปสายต่อไปเลยคุณสันติค่ะสวัสดีค่ะคุณสันติคะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณสันติจากกรุงเทพนะคะมีปัญหาปรึกษานิติบุคคลเก็บค่าส่วนกลางบางรายการไม่เป็นธรรมหรอคะ
4: ถูกกับ
1: ค่าส่วนกลางนิติบุคคลคอนโดหรือหมู่บ้านครับ
4: คอนโดครับคอนโด
1: ค่าส่วนกลางมีปัญหายังไงอะครับ
4: คือไอ้ตั้งแต่ปี 57อะกลุ่มลูกบ้านมีร้องตรวจสอบกรรมการนิติบุคคลแล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีการชี้แจง
1: ครับ
4: คือปัญหาใหญ่ก็คือมันเรื่องอยู่ 7-8 ข้อแล้วเขาไม่ยอมชี้แจงแล้วตอนนี้เขากำลังเก็บเงินค่าส่วนกลางแล้วมีเขาแจ้งว่าขึ้นราคาจากเดิมที่เก็บ14เป็น22แต่เราดูแล้วมันไม่ถูกต้องผมเลย
1: ต่อตารางเมตร
4: จ่ายราคาเดิม
1: ครับ
4: ครับ
1: ทีนี้คุณจ่ายไหมพอเขาเพิ่มคุณจ่ายไหม
4: อ๋อไม่จ่ายครับเพราะเขายังไม่ชี้แจงครับ
1: ไม่ชี้แจงส่วนตัวคุณหรือว่าไม่ชี้แจงต่อที่ประชุม
4: ในที่ประชุมที่เราสอบถามแล้วตรวจสอบถามมาโดยตลอดแหละครับ
1: แล้วพอคุณไม่จ่ายแล้วปัญหาคืออะไรครับที่จะถาม
4: คือตอนนี้อย่างเราจ่ายเดือนกันยาแต่เวลาเขาออกบินเขาไปออกเป็นเดือนเป็นปี15ออกปี26เป็นปี15ครับ
2: ปี26
4: คือ26คือปีนี้ไอ้เราจ่ายของเดือนกันยาปีนี้ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
4: แต่เขาไปลงว่าเขาไปรับเงินเราเป็นปี15
2: ย้อนไปเหรอคะ
4: ถูกครับย้อนไป10กว่าปีก่อนตั้งแต่มีปัญหานะ
1: เท่ากับว่าเราที่ยังไม่เคยแสดงว่าคุณไม่จ่ายมาหลายปีแล้วสิ
4: ไม่คือจ่ายในราคาเดิมไอ้ที่ว่าส่วนต่าง200กว่าบาทที่เขาแจ้งว่าจะเก็บเพิ่มอ่ะคือเขาไม่ยอมชี้แดงเรา
1: เอาอย่างแล้วจะถามว่าไงครับทีนี
4: ้ไม่คืออันนี้เราชี้แจงแต่ว่า
1: ไม่ครับพี่โทรมาถามรายการเนี่ยพี่จะถามคำถามอะไรอ่ะครับ
4: ก็คือรายการที่เขาออกบินมันไม่ถูกต้องนะครับทีผมก็ลองตรวจสอบไปทางสคบ
1: มันไม่เกี่ยวกับสคบโดยตรงนะเรื่องนี้นะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือเกี่ยวกับ
1: มันเป็นการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดนะครับ
4: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามันมีข้อขัดแย้งมีข้อโต้แย้งกันของลูกบ้านหรือของสมาชิกคอนโดเนี่ยเราต้องนำเสนอต่อที่ประชุมนิติบุคคลซึ่งมีการประชุมประจำนะครับอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเราก็ต้องแย้งกันตรงนั้นทีนี้กฎระเบียบใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าส่วนกลางนะครับนิติหรือผู้จัดการนิติจะมาเก็บเอาเองตามใจชอบไม่ได้มันต้องเป็นมติของคณะกรรมการนะครับของนิติบุคคล
4: อาคารชุดลูกบ้านกับกรรมการ
1: เมื่อเป็นมติกำหนดมายังไงเราก็ต้องชำระตามนั้นทีนี้ถ้าเราพอมีมติและเราไม่ยอมรับมติเราทำหนังสือไปถามให้เขาชี้แจงและเขาไม่ชี้แจงแล้วเราไม่จ่ายถูกต้องไหมครับ
4: ถูกครับถูกครับ
1: พอเราไม่จ่ายมันจะเข้าทางว่านิติบุคคลเขาอาจจะฟ้องพี่ขายห้องชุดของพี่ได้นะครับเพื่อจะเอาเงินค่าส่วนกลางนะครับแล้วก็เบี้ยปรับ
4: เนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งก่อนถ้าเกิดเขาชี้แจงผมก็จ่ายผมก็ยินดีจ่ายครับ
1: พี่ครับมันพี่สันติเดี๋ยวนะคือถ้าพี่จะเอาความคิดของพี่เป็นตัวตั้งนั่นน่ะผมว่าพี่น่ะเสียเปรียบแต่ถ้าพี่จะเอาความคิดของพี่ว่าคุณต้องชี้แจงผมก่อนมันจะต้องเป็นมติของที่ประชุมของคณะกรรมการของลูกบ้านนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเขาผมว่าเขาไม่จำเป็นคืออันนี้ถามผมนะพี่นะผมก็อยู่ในโครงการแบบนี้เหมือนกันนะ
4: ครับผม
1: คือเราสงสัยในมติได้ให้เขาชี้แจงถ้าเขาจะชี้แจงผมว่าเขาอาจจะชี้แจงก็ได้ไม่ชี้แจงก็ได้เพราะถือว่าเป็นมติของลูกบ้านแล้ว
2: ค่ะ
1: เพราะงั้นนิติก็จะทำตามมติของลูกบ้านที่ออกมาถ้าเราไม่ทำตามและเราไม่ชำระถ้าเราไม่ชำระมันจะเขาจะฟ้องเราเอาห้องชุดของเราไปขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินค่าส่วนกลางได้แล้วถึงตอนนั้นเราอาจจะต้องไปชี้แจงกันในศาลไปแก้กันในศาลซึ่งบางทีมันก็อาจจะสายไปอะครับพี่
2: ค่ะ
4: อ
2: ่
4: า
1: เพราะฉะนั้นเวลาเขาประชุมนิติประชุมกรรมการไม่ใช่ดิเราไม่ได้เป็นกรรมการเราเป็นลูกบ้านเวลาเขาประชุมลูกบ้านเราก็ต้องเข้าประชุมมีปัญหาเราก็ต้องเสนอในที่ประชุมนั้น
4: คือผมเข้าประชุมทุกครั้งครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะ
1: พี่สันติผมไม่มีเวลามากพอที่จะคุยเรื่องนี้ยาวๆนะพี่นะผมคิดว่าพี่เสียเปรียบครับ
4: อ๋อครับผม
1: ใช่ครับพี่ยืนยันว่าถ้าเขาไม่ชี้แจงพี่และพี่ไม่จ่ายพี่จ่ายราคาเดิมแล้วเขาเรียกมาราคาใหม่พอถึงเวลามันขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเขาอาจจะฟ้องพี่ได้นะผมบอกให้พี่ได้ทราบตรงนี้ก่อนนะ
2: คร
1: ับพี่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ถ้าพี่มีปัญหาเนี่ยพี่สอบถามเรื่องนี้กับกรมที่ดินครับพี่เขารับผิดชอบโดยตรง
4: ไม่คือที่ดินแหละเป็นตัวทำเรื่องหายครับผมแจ้งไปอธิบดีกรมที่ดิน3คนแล้วครับ
1: ไม่เลยอย่าไปถึงไกลขนาดนั้นเนี่ยมันเขาไม่มาดูเรื่องของเราคนเดียวหรอกพี
4: ่ตั้งไอ้เรื่องนี้ผมถึงอธิบดีกรมที่ดิน3คนแล้วนะครับ
1: อ้าวถ้าพี่ไปถึงนั้นแล้วข้ามผมไม่ได้เลยครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ไปไกลแล้วนะ
2: ไม่แล้วแกต้องการถามอะไรอ่ะคือ
1: แกจะ
2: แกเดินเรื่องไปแล้วนะ
1: แกจ่ายราคาเดิมเขาคิดราคาใหม่ๆแล้วจ่ายราคาเดิมพอจ่ายราคาเดิมพอจ่ายไปปั๊บก็ต้องคิดย้อนหลังไป
2: ค่ะ
1: เพราะงั้นแกจะถูกฟ้องอ
2: ่
1: ะ
2: แกบอกแกไม่ยอมจ่ายราคาใหม่ถูกไหม
1: ถ้าเราไม่ยอมเลยเรามีสิทธิ์ไม่ยอมอ่ะแต่ถ้าเขาฟ้องมาเนี่ยถึงตอนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลนะครับเพราะว่าเวลาเขาฟ้องเราก็ฟ้องขายเลยนะ
2: ใช่พี่เคยบอกหลายครั้งแล้วนะ
1: หลายครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่ชำระนะครับค่าส่วนกลาง นะค่าชำระไม่เกินอันนี้ก็จะโดนค่าปรับไม่เกินถ้าค้างไม่เกิน6เดือนเนี่ยโดนค่าปรับเพิ่มเนี่ยถึง 12% เดี๋ยวถ้าเกิน6เดือนเนี่ยโดน 20% เลย
2: อันนี้คือของ
1: อันนี้ตามระเบียบกฎหมายเลยนะ
2: นิติที่เป็นของคอนโดหรือของหมู่บ้าน
1: เหมือนกันหมด
2: ทั้งหมดรวมกัน
1: ถูกต้อง
2: ถูกต้องไม่ใช่ถูกต้อง
1: เมื่อวานในเรื่องของคนลุงจำได้ไหมที่แกอยู่กำแพงเพชรจำได้ไหม
2: ค่ะประเด็น
1: ที่ลุงอะไรแล้วอ่ะเมื่อวานที่แกมาถามว่าแกไปขโมยเครื่องสูบน้ำเขาอ่ะ
2: อ๋อที่ไปกับลูกชาย
1: ไปขโมยเครื่องสูบน้ำไปกับลูกชายแล้วก็ขโมยตอนกลางคืน
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็แกก็ประกันตัวมาแกไปซื้อประกันบุคคลนะจากไปซื้อประกันนะไม่ได้มีเงินไปประกันเองนะ
2: เหรอ
1: เพราะศาลเรียกประกันตั้ง 200,000 น่ะ
2: โอ้โห
1: พี่ชนะรอแป๊บนึงเล่าเรื่องนี้นิดนึงนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับเพราะว่าหลายคนก็ค้างว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรนะครับก็เมื่อวานก็โทรไปคุยกับลุงบอกลุงเอาไงเดี
2: ๋
1: ยวจะไปพบอัยการเดี๋ยวยุติธรรมจังหวัดเดี๋ยวจะให้เขาประกันตัวลูกชายออกมาด้วยเอาไหม
2: ค่ะ
1: นะครับลุงก็ตัดสินใจแล้วบอกไม่เอาดีกว่าบอกว่าทำไมอ่ะผมก็เลยถามประวัติบอกลูกชายเคยมีคดีเขาเคยโดนจำคุกไม่โดน
2: อ๋อ
1: โดนกี่ปี2ปีคดีอะไรยาเสพติดยุ่งเลยสิแล้วลุงล่ะบอกลุงยังไม่เคยลุงไม่เคยถ้าอย่างนั้นแล้วลุงจะประกันตัวลูกไหมก็ไม่ต้องประกันนะไม่อยากยุ่งยากงั้นก็ไม่มีก็เลยถามลุงว่าแล้วไปเอาเครื่องสูบน้ำเขาทำไมอ่ะฮะแล้วไปเอามาด้วยวิธีไหนเครื่องสูบน้ำก็สูบน้ำใส่นาข้าวไงไปเอาวิธีไหนอ่ะแกบอกว่าเอารถไถนาน่ะเอารถไถนาเดินตามนะชาวบ้านน
2: ะ
1: ไปลากเขามาเลย
2: โอ้โหโ
1: อ้ยบอกลุง
2: ปวดหัวเลยนะ
1: ไปลากเขามาเลยแล้วไปทำยังไงได้ยังไงแกก็บอกว่าอยากเอามาสูบน้ำใส่นาบอกเอ้าสูบน้ำทำไถนาแล้วทำไมไม่ซื้อเอาล่ะเครื่องเท่าไหร่ 2,800 เอ้าทำไมไม่ซื้อแกบอกไม่มีตังค์
2: ไม่มีตังค
1: ์ไม่มีตังค์ก็เลยพาลูกชายเอารถไอ้ไถเดินตามไปลากเขามา
2: ไปขโมยร่วมกัน
1: โอ้อันนี้ตั้งใจไปถ้าเดินผ่านเห็นอยากได้ก็แบกมาก็ยังพอเข้าใจนะ
2: อันนี้
1: ไปเห็นปั๊บยกไม่ไหวเอารถไปลากมา
2: วางแผนไว้แล้วใช่ม
1: ั้ยแล้วผู้เสียหายเขาว่าไงผู้เสียหายเขาไม่ยอมเจรจาบอกทำไมเขาอยากให้เราติดคุกอย่างเดียวเลยเขายืนยันตกลงจะประกันไหมไม่ประกันแล้วแต่ยังไงก็ได้เอางั้นเอางี้ยอมรับสาภาพยอมรับสารภาพ
2: เมื่อวานพี่ก็แห
1: นได้เท่าไหร่แค่ไหนแค่นั้นลุงอาจจะได้รอลงอาญาแต่ต้องเสียค่าปรับนะเพราะมีโทษปรับนี่เนาะ
2: ยังไงก็ต้องเสีย
1: ลักทรัพย์กลางคืน2คนขึ้นไปร่วมกันลักทรัพย์กลางคืนโทษมันหนักนะ
2: หนักกว่ากลางวัน
1: ถ้าจำคุกไม่เกิน10ปีก็อาจจะได้รับรอลงอาญาได้ถ้าคนหนึ่งก็คือไม่เคยต้องโทษมาก่อนลดกึ่งนึงเหลือ5แล้วก็ยอมรับสาภาพอีกอาจจะลดลงมาสัก2ปี3ปีนะจำคุกนะแต่รอลงอาญาได้แต่ไว้โทษปรับน่ะสิ
2: ต้องเสีย
1: ทีนี้ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับโดนอะไรอีกไหม
2: โดน
1: กักขังแทนค่าปรับวันละ500อีก1ปีอ่ะ
2: โอ้โห
1: นะ
2: แล้วทำยังไงล่ะ
1: อย่าขโมยต่อไปย้ำมาอย่าขโมยเขาอีกนะใครก็ตามคิดจะขโมยก็อย่าขโมยเขาอีกนะครับ
2: ไปสายคุณชนะนะ
1: ครับพี่ชนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ชนะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: พิชนะทำเรื่องขอออกโฉนดที่ดินคาบเกี่ยวกับเขตป่ารังวัดมาแล้ว2ปียังไม่ได้รับโฉนดหรอคะ
5: รังวัดแต่10ปี6ปีครับ
2: 64แล้วหรอนี่69แล้วนะ
5: ครับไปขอไปคือมันผ่านมติคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินสาขากุฎชุมจังหวัดยโสแล้วครับที่ส่งกัน2ปีนี่คือส่งเรื่องไปให้กรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศครับ
1: ก็อ่านแล้ว
5: นี่มันจะมี7ลายครับที่ออกไปนะครับคือออกกันหมดแล้วออกโฉนดเรียบร้อยแล้วใบเสร็จจ่ายเงินกันทั้งนั้นแหละครับ
2: มัน
5: เหลือแค่ว่าส่งทางสำนักงานที่ดินเนี่ยยโสธรเนี่ยวัดยโสธรน่ะจะส่งให้กรมที่ดินน่ะ2ปีแล้วครับเพื่ออ่านแปลคำภาพถ่ายทางอากาศยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับ
1: เดี๋ยวครับ
5: ครับ
1: พี่พูดเนี่ยขั้นเป็นไปตามขั้นตอนพี่ชนะก็รู้โอเคนะ
5: ครับ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะโสธรส่งเรื่องไปกรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศแล้วหรือยัง
5: เขาถามเขามันออกเดิมเนี่ยมันพื้นที่เดิมม
1: ัน แป๊บเดียวครับพิจนะ
5: สาขากุฎชุมส่งวันที่14มีนา67ครับ
1: ทางสาขาส่งไปที่กรมที่ดินมีนา67ใช่ไหม
5: ไปส่งไปสำนักงานจังหวัดยโสธรครับ
1: ไปจังหวัดไปมีนา67แล้วตอนนี้จากจังหวัดไปถึงกรมหรือยังรู้หรือไม่รู้ตอนนี
5: ้ผมไปสอบถามดูแล้วเขาตอบด้วยคำพูดเฉยๆครับเพราะยังมีหนังสือบอกผมเลยเขาว่าส่งไปให้แล้ว
1: แต่ยังไม่ลงกลับมาใช่ไหม
5: ใช่ครับยังไม่ okay. กลับมาจังหวัด okay. ยังมาหาผู้ว่าเลยครับ
1: โอเคครับเอาอย่างนี้นะพี่ชนะนะ
5: ครับผม
1: ทุกท่านครับเวลาเรามีปัญหาเรื่องของการติดตามทวงถามความคืบหน้าในการขออนุมัติขออนุญาตหรือกรณีดังกล่าวนี้ก็คือการขอออกรางวัดนะ
2: ค่ะ
1: นะครับรางวัดออกโฉนดที่ดินนะครับทีนี้เวลาเราไปถามด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ก็จะตอบด้วยวาจ
2: า
1: เราฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเขาพูดสั้นบ้างอะไรบ้างนี่นะครับแล้วก็กลับมางไอ้งงตั้งแต่จากเขามาแล้วล่ะ
2: ใช
1: ่แล้วตกลงมันยังไงอ่ะ
2: ก็ยังงงอยู
1: ่พองงมาก็มาถามเรา
2: ค่ะ
1: ทีนี้มันถามเราเนี่ยผมก็ไม่อยากถือวิสาสะว่าเดี๋ยวจะโทรไปถามเจ้าเนี่ยที่ดินว่าเมื่อไหร่จะออกให้เขาเนี่ยผมก็ยังไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเรื่องนี้เยอะและถ้าทำทุกรายก็ไม่ต้องทำเรื่องอื่นเลยก็อยากให้พี่ชนะเนี่ยทำหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยื่นที่เจ้าพนักงานที่ดินนะยโสธรสาขาม
5: ันเป็นอย่างที่คุณถนอมพูดแหละครับคือหนังสือป่าหน้าตัวนี้มันจะออกจากสำนักสัก
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยว
5: คุณชมครับ
1: พี่ชนะฟังผม
5: หนังสือทวงถามนะครับ
1: พี่ฟังผมนิดหนึ่งพี่ทำไปแล้วเหรอครับ
5: ครับทำไปแล้วผมไปตามก็เอาหนังสือจากสำนักงานที่ดินของอำเภอกุดชุมน่ะไปทวงถามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดครับมีหนังสือตราชการพร้อมครับไม่ได้ถามด้วยวาจาครับ
1: แล้วเขาตอบมาเป็นหนังสือไหม
5: เขาไม่ได้ตอบมาเป็นหนังสือเขาบอกว่าส่งไปแล้วครับ
1: แต่เขาต้องตอบถ้าเราถาม
5: ทีแล้วครับ
1: ถ้าเราถามเป็นหนังสือต้องตอบเป็นหนังสือครับไม่งั้นมันจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
5: ใช่ครับผมไม่ถาม
1: เพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยพี่ชนะพี่ชนะ
5: ยืนยันครับ
1: พี่ชนะ
5: ยืนยันครับ
1: ดังนั้นเดี๋ยวนะเราจะไม่โต้กันไปโต้กันมานะมันจะเสียเวลาคนอื่นเขารออยู่นะพี่นะแบ่งเวลาให้ผมเหลือสักครึ่งนาทีให้จบนะ
5: ครับผม
1: พี่ทำหนังสือสอบถามเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกทีแล้วขอให้ตอบพี่ภายใน7วันแล้วเรื่องนี้ไม่ช้าเอ้ยไม่นานครับเอ้ยไม่โทษทีเรื่องนี้ไม่เร็วครับพี
2: ่
1: เรื่องอ่านแปลภาพถ่ายมันทั้งประเทศต้องมานี่หมดเลยมากรมที่ดินหมดเลยวันก่อนเราคุยที่สุราษฎร์ธานีทีนึงแล้วเรื่องนี้นะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะปัญหาเดียวกันเลยนะนะครับที่สุราษฎร์ธานีเขาก็ส่งมาอ่านแปลภาพถ่ายนะครับทางอากาศที่กรุงเทพแล้วก็ต้องรอเขาต้องรออย่างเดียวเลยไม่รู้ว่ากรมเขาจะอ่านเมื่อไหร่จะแปลให้เมื่อไหร่พออ่านเสร็จปั๊บเขาส่งกลับมาที่จังหวัดนะกลับมาแล้วก็มาเข้าคณะกรรมการอีกนะครับหรือบางทีเขาอาจจะไปสอบเพิ่มอีกนะยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นพี่ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปถามอีกทีหนึ่งนะครับแล้วระบุในหนังสือว่าขอให้ตอบนะขอให้ตอบภายใน7วันว่าขณะนี้เรื่องของข้าพเจ้าไปถึงไหนอย่างไรเหตุใดจึงล่าช้าหากไม่ดำเนินการไม่ตอบให้ข้าพเจ้าได้ทราบข้าพเจ้าจะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองต่อไปห้อยท้ายลงชื่อเซ็นชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะต้องตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะพี่นะผมคุยตามนี้ก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ห้อยท้ายทุกครั้งเลยครับเหตุผลที่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนี่คือเหตุผลที่เราจะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครอง
2: ค่ะ
1: และเจ้าหน้าที่ถ้าถูกฟ้องศาลปกครองมันจะมีปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเขาไงเขาจะตอบแบบไม่รับผิดชอบไม่ได้ชาวบ้านก็อุตส่าห์ทวงถามไปแล้วทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรคุณรับหนังสือเวลาไปยื่นเสร็จปั๊บเนี่ยดูตัวอย่างของป้าดารณีเมื่อกี้ไหมที่ไปยื่นที่จังหวัดนครปฐม
2: เม
1: ื่อ
2: ก
1: ี้
2: มีตัวอย่างหนังสือ
1: เจ้าหน้าที่ต้องรับเสร็จปั๊บเอาสำเนาคู่ฉบับเนี่ยนะเราเวลาเราไปยื่นหนังสือเราถ่ายไปเป็นฉบับคู่เสร็จปั๊บยื่นให้เขาทั้งสองฉบับนะมีหลักฐานเขารับเสร็จปั๊บก็ต้องประทับตรานะครับว่าหน่วยงานรับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่รับหนังสือยังไงนะครับใครเป็นคนรับนะแล้วคู่ฉบับเราก็ถือกลับม
2: า
1: เราจะได้กลับไปตามเรื่องได้ถูกว่าเรื่องของฉันไปถึงไหนแล้ว
2: และเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนรับ
1: ใช่ไม่งั้นไปตามเจ้าหน้าที่ตามไม่ถูกบางทีไปหาเจ้าหน้าที่บอกยื่นเมื่อไหร่
2: ยื่นกับใคร
1: ไอ้เราก็ไม่มีหลักฐานนี่แหละคือสิ่งที่ต้องทำกับราชการนะ
2: ต้องฝากไว้
1: ใช่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวสักครู่จะติดต่อคุณ
1: สง่าจากบุรีรัมย์นะบอกว่าทางเข้าบ้านมีใครเข้าออกลำบากติดต่อไปที่อบต.แล้วไม่ได้การช่วยเหลือเลย ทางเข้าออกลำบากอันนี้ก็แสดงว่าที่น่าจะ
2: ไม่มี
1: ปัญหาถนนหนทาง
2: อ
1: ันนี้ก็คือให้เข้าใจนะระหว่างท้องถิ่นนะถ้าถนนหนทางในท้องถิ่นมันชำรุดนะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนเนี
2: ่
1: ยไม่มีงบประมาณอบต.ไม่มีศักยภาพที่จะทำ
2: ฟันธงเลยนะ
1: เวลาไปขออบจ.ก็ต้องดูว่าพักพวกหรือเปล่าจะตั้งงบก็ช้าชาวบ้านก็ต้องทำใจนิดนึง
2: นี่พูดเรื่องจริง
1: อันนี้พูดเรื่องจริงให้ฟังว่าไม่งั้นมาโทรมาหารายการเราแล้วบอกขอถนนนั้นชำรุดเนี่ย
2: คุณกิจรอแป๊บนึง
1: อบจ.ก็จะอบต.ก็จะเอาแค่สบายใจก็โอเคบรรจุเข้าแผนแล้ว
2: เ
1: ข้าแผนงบประมาณมาแล้วแต่ไม่รู้มีงบประมาณมาทำปีไหน
2: และไม่รู้จะทำตอนไหนด้วย
1: ใช่
2: ไปสายคุณกิจต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิจ
6: ใช่ครับ
2: คุณกฤตจากกรุงเทพนะคะบัตรเครดิตถูกยึดเพราะโดนธนาคารฟ้องจะโดนธนาคารยึดทรัพย์เพิ่มไหมอันนี้มีเรื่องมาเป็น10ปีแล้วเหรอคะคุณกฤตคะคุณกฤตปิดทีวีก่อนนะเปิดทีวีอยู่หรือเปล่าฟังจากคู่สายที่เราคุยกับคุณกฤตนะ
1: ลุงกฤตอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย
6: 60ครับ
1: เสียงเหมือนกับไม่สบายหรือเปล่าครับ
6: เสียงมัน
2: ไม่สบายค่ะพี
1: ่ป่วยไม่สบายหรือเปล่า
2: คุณกิจไม่สบาย
1: มีคนคุยแทนมีคนคุยแทนไหมครับ
6: เดี๋ยวผมจะคุย
2: ยังเป็นพาร์กินสันน่ะพี่ยังไงดีอะ
1: จะถามเรื่องบัตรเครดิตเหรอ
6: ครับ
1: ถูกฟ้องได้ยังครับ
6: ฟ้องมา7ปีครับ
1: ฟ้องมา10ปีแล้ว
2: คุณกีดให้แฟนมาคุยแทนไหมคะคุณกีดแฟนรู้รายละเอียดใช่ไหมคะ
1: เอาคนอื่นมาคุยแทนได้ไหมสะดวกไหม
6: ไม่สะดวก
1: ไม่สะดวกเดี๋ยวผมค่อยโทรไปคุยส่วนตัวนะทีมงานต้องดูด้วยนะว่าถ้าท่านไม่พร้อมที่จะสื่อสารนะเดี๋ยวก็คุยหลังไมค์นะครับเปลี่ยนสายนะครับนะเดี๋ยวผมโทรไปคุยเองนะครับ
2: อันนี้เรื่องบัตรเครดิตถูกยึดเพราะโดนธนาคารฟ้อง
1: ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นประการใดเป็นหัวเรื่องมาให้จากทีมงานเฉยๆเนาะ
2: ค่ะ
1: คุณประพันธ์จากนครราชสีมามีลูกคนแรกแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาต่อมาค่อยมาจดทะเบียนสมรสกันภายหลังอยากถามว่าลูกคนแรกคือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พ่อสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรเกิดขึ้นบุตรจะเป็นลูกของแม่คนเดียวตามกฎหมายพ่อจะไม่ได้เป็นพ่อที่ชอบโดยกฎหมายต่อมาพ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันลูกก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายทันทีเลยครับ
2: ทั้งของพ่อและแม่อ
1: ัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: ค่ะ
1: นะอัตโนมัตินะครับ
2: ค่ะ
1: พี่ประพันธ์โอเคไหมเข้าใจนะพี่ประพันธ์ตอบพี่ประพันธ์นะที่ถามมาจากนครราชสีมานะ
2: ค่ะ
1: ลูกที่เกิดกับพ่อกับแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่คนเดียวเท่านั้นเว้นแต่ว่าพ่อจะไปจดทะเบียนรับรองบุตรแต่กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรพ่อกับแม่มาจดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายทันทีโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไร
2: โดยอัตโนมัติเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะคุณสมบัติถามว่ามีที่ดิน10ไร่โอนโฉนดให้ญาติเมียเขาสัญญาจะโอนคืนให้3ไร่แต่ไม่ยอมโอนคืน
1: แต่ถามผมก่อนผมไม่โอนหรอก
2: โอนไปแล้วใช่ไหม
1: ก้อยข้าปากช้างแล้ว
2: เออแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใคร
1: ไม่เข้าใครออกใคร
2: จริงพี่
1: เรื่องยืมตังค์กันนี่ก็ไม่คืนเบี้ยวกันเนี่ยตั้งแต่ยืมเงินกยศ.ก็ไม่จ่าย3ถ้าไหร่ 3.6 ล้านคนกู้กยศ. 2.6 ล้านไม่จ่าย
2: ไม่จ่ายจ่ายแค่ล้านเดียวแล้วก็ตามตัวไม่เจอด้วย
1: ถ้าไม่อยากจะทะเลาะกับใครก็อย่าให้ใครยืมตังค
2: ์แต่ถ้าอยากจะทะเลาะล่ะ
1: ถ้าไม่อยากจะถ้าไม่ชอบหน้าใครไม่อยากให้เขามาวอแวยุ่งเกี่ยวกับเราก็ให้เขายืมตังค
2: ์
1: เพราะเขาจะหายจากชีวิตเราไปเลย
2: จริงเป็นเรื่องวุ่นวายนะเป็นเรื่องที่รำคาญจิตใจนะ
1: ใช่
2: เพราะไม่ใช่เราไม่รู้สิพี่มันยิ่งโตยิ่งไม่อยากจะมันมีปัญหาหรือวุ่นวายอะไรเพิ่มโดยเฉพาะ
1: ขัดแย้งกันเยอะ
2: เรื่องยืมเงินนะพี
1: ่แล้วเงินหนึ่งทอง
2: บอกเดี๋ยวฉันจะคืนวันนี้วันนั้นสรุปพอถึงวันนัดหมายคืนไหม
1: ไม่คืน
2: ทำสัญญาละกันยืมเงิน
1: สัญญาก็ไม่จ่าย
2: มีประโยชน์ไหม
1: ไม่ฟ้องก็ไม่มีอะไรให้ยึด
2: ประโยชน์เลยโอ้ทางที่ดีคือขอกันเลยดีกว่า
1: ดูแลตัวเองให้เรียบร้อยช่วยใครได้ก็ช่วยนะทำอะไรได้ก็ทำ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ไปใส่คุณวิไลวันต่อเลยคุณวิไลวันคะ
7: ค่ะ
2: คุณวิไลวั านจากสมุทรสาครจะมาปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินเหรอคะ
7: ค่ะ
2: ค่ะมีปัญหาอะไรเอ่ย
7: คือยายเนี่ยอายุ81แล้วมีที่ดินอยู่ไร่นึงแล้วก็มีบ้านอยู่หลังนึงแล้วก็มีโรงงานโรงงานเนี่ยตั้งมา20ปีแล้วแต่โรงงานเนี่ยใช้เนื้อที่ประมาณ100ตารางวาเท่านั้นโรงงานคือรับทำประตูหน้าต่างค่ะแล้วก็ให้เขาเช่าแล้วทีนี้ทำไมที่ไร่เดียวทำไมเขาเก็บภาษีเยอะจังเลยคะอยากรู้แค่นี
2: ้ที่หนึ่งไร่
7: 9,317 บาทท
2: ำประโยชน์ไหมคะที่หนึ่งไร่เนี้ยค่ะ
7: ก็มีโรงงานประมาณ100ตารางวาเนี่ยค่ะแล้วก็บ้านอยู่อาศัย
2: ตั้งเป็นโรงงานละบ้าน
1: แล้วที่เหลือล่ะเป็นอะไรครับ
7: ก็ที่เหลือก็ปลูกต้นหมากรากไม้มีในเนื้อที่ไร่เดียวนะคะไม่ได้รกร้างว่างเปล่า
2: เราเคยไปที่ดินเนาะ
1: เดี๋ยวนะ
2: แกเคยไป
1: ไอ้คำว่าไม่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยคือตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอ่ะสมมุติว่าเรามีที่สักหนึ่งไร
2: ่
1: นะครับเราปลูกมะละกอไว้ต้นหนึ่งมะพร้าวต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะที่เหลือก็หญ้าขึ้นบ้างอะไรบ้างถามว่ารกร้างไหมรกร้างป่ะ
2: ไม่รกร้าง
1: ไม่รกร้าง
2: แต่ว่ามันต้องตามกำหนดของ
1: ต้องตามเกณฑ์ที่เขากำหนดว่ามะละกอต้องกี่ต้นถ้าปลูกมะม่วงมะม่วงต้องกี่ต้นมะพร้าวต้องกี่ต้นไม่เช่นนั้นมันจะเจอคนที่เลี่ยงบาลีเอาที่ดินในกรุงเทพมหานครมูลค่าไร่ละ400ล้านมาปลูกมะนาวมาปลูกมะพร้าวแล้วสุดท้ายแล้วบางที่ก็มาปลูกกล้วยแล้วก็ไม่ได้เอาผลผลิตตรงนั้นหรอกปลูกไว้กัน
2: ภาษีเลี่ยงภาษี
1: ไม่อยากจะว่ากัน
2: ให้เสียภาษีน้อยเอายังไงฮะ
1: ใช่
2: เอาคำไหนดี
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นของคุณป้าที่ถามนะป้าวิไลวันเนาะที่คุณป้าถามเนี่ยนะป้าต้องดูรายละเอียดในหนังสือที่เขายื่นมาให้ป้าเสียภาษีนะป้านะว่าเขาระบุภาษีของป้าว่าอย่างไรถ้าระบุมาแล้วก็มีข้อสงสัยคุณป้าสามารถไปอุทธรณ์อยู่ในเขตเทศบาลหรืออบต.ครับคุณป้าครับ
7: ก็อบต.แคลายอะค
1: ่
7: ะ
1: คุณป้าก็สามารถถ้าคุณป้ามีข้อสงสัยก็เอาหนังสือฉบับนั้นล่ะครับที่เขายื่นประเมินภาษีมาเนี่ยนะซึ่งปกตินะหลักการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยทุกปีเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของอบต.หรือเทศบาลหรือกทม.เนี่ยเขาจะต้องประเมินก่อนทุกครั้งน
2: ะ
1: ไม่ใช่เรียกเก็บเอาแบบอัตโนมัติน
2: ะ
1: ต้องมาประเมินว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีการปลูกสร้างอะไรบ้างไหมมีที่ดินมีอาคารพาณิชย์ไหมอะไรไหมถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขามาประเมินพอประเมินเสร็จปั๊บนะเขารู้แล้วว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร
2: ่
1: เขาก็จะยื่นหนังสือประเมินมาให้เราก่
2: อ
1: นนะครับพอยื่นมาเสร็จปั๊บว่าคุณมีภาระภาษีจะต้องเสียนะพอเราเห็นหนังสือปั๊บเนี่ยเราบอกไม่ถูกต้องนี
2: ่โอ้ยทำไมสูง
1: ทำไมสูงจังทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เราก็ไปค้านก่อนได้เลยให้ทบเขามาทบทวน
2: ของคุณป้าที่เทศบาลหรือที่ไหนนะ
1: อบต.
2: อบต.
1: เพราะฉะนั้นทุกที่จะทำอย่างนี้มันหมดเราสามเขาต้องยื่นในเราก่อนเขาประเมินเราก่
2: อ
1: นยังไม่เรียกเก็บนะประเมินก่อนประเมินพอประเมินมาเสร็จปั๊บโอเคเราเห็นว่าถูกต้อง
2: ก็จ่าย
1: เรานิ่งเฉยเราเห็นถูกต้องก็ไม่ทำนะครับเขาก็จะมีหนังสือเรียกเก็บมาหนังสือที่เรียกเก็บนั่นแหละครับคือภาษีทีนี้พอเจอภาษีเรียกเก็บปั๊บมาโวยทีหลังไง
2: ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ฝนเคยไปละฝนไปเทศบาลเลย
1: ครับ
2: แล้วภาพที่เราโดนบันทึกเนี่ยคือที่ดินของเราเป็นภาพเก่าพอทางเจ้าหน้าที่เขาไปดูภาพแผนที่อากาศเนี่ยภาพใหม่พื้นที่เราเนี่ย
1: อันนี้แหละเขาแจ้งตอนประเมินพอเขาเห็นเราเขามาเมินมาปั๊บเอ้าที่ดินเรารกร้างนี่ไม่รกร้างนี
2: ่
1: เราก็ไปแจ้งเขาก่อนที่เขาจะประเมินมาเป็นเงินน่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่2ขั้นตอนนะคุณป้านะทีนี้ตอนนี้มันเลยมาขั้นสุดท้ายแล้วละของคุณป้าเนี่ยมาถึงขั้นมาให้ต้องชำระแล้วมีเม็ดเงินแล้วพอป้าเห็นตัวเลขป้าก็ตกใจใช่มั้ยล่ะ
7: ใช่ตกใจมากเลยอ
1: ่
7: ะ
1: แล้วตอนนี้ป้าชำระไปแล้วหรือยัง
7: ยังค่ะแล้วเขาก็มีหนังสือมาอีกครั้งนึง
1: นี่ป้าจะโดนเบี้ยปรับนะเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยที่เขาผ่อนผันให้เนี่ยผมเข้าใจว่าถึงเดือนกันยาหรือเปล่าเนี่ยมันอีกไม่กี่วันนะ
2: บางที่เขาก็จะหมดไปแล้วด้วยนะ
1: ใช
2: ่ที่คุณป้าถึงวันไหน
1: หมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นป้าครับปีนี้ยังไงก็ป้าชำระไปก่อนถ้าป้าไม่ชำระมันจะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกแล้วพอปีหน้าพอเขาประเมินปั๊บก็รีบอุทธรณ์เลยนะ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: ปีนี้
7: คือก่อนหน้านี้นะคะเขาไม่เคยเก็บเลยเพิ่งมาเก็บตอนนี้ค่ะตอน
1: คุณป้าครับ
7: ตอน
1: คุณป้าครับค
7: ุ
1: ณป
7: ้
1: าคร
7: ับ เก้าเนี่ยค่ะ
1: คุณป้าครับฟังนะครับป้าครับไอ้การที่เขาไม่เรียกเก็บเนี่ยเราไม่โวยอ่ะเฮ้ยทำไมไม่เก็บเราอยากจ่ายภาษีเราไม่เคยพูดคำนี้เลยแต่พอเขาเรียกเก็บมาเอ้าที่ผ่านมาไม่เห็นเก็บเลยอ่ะ
2: เอ้
1: าใครผิดใครถูกอ่ะเราต้องเข้าใจนะว่าภาษีที่ได้รับสิ่งปลูกสร้างมาเริ่มมาปี62นะป้านะเราไม่บ่นแล้วครับป้านะต่อไปถ้าเขาประเมินมาปั๊บเราถ้าไม่ถูกต้องเห็นว่ามันสูงไปอะไรไปเราก็ไปยื่นไปคัดค้านเขาได้แล้วพอเขาประเมินมาเสร็จปั๊บเราอุทธรณ์ในระหว่างอุทธรณ์ยังไม่ต้องชำระนะม
2: ี
1: สิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะคุยกับป้าตามนี้ละครับสวัสดีครับ
7: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้มันเลยเวลาแล้ว
2: กรณีของฝนนะก็คือมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะแล้วเขาประเมินตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องปรากฏว่าเราก็ไปทางเทศบาล
1: คืออย่างนี้ครับทุกท่านครับคือภาษีตัวนี้เป็นภาษีถ้าเราอยู่ในตำบลไหนก็เข้าตำบลนั้นอยู่เทศบาลไหนก็เข้าเทศบาลนั้นจะไม่เอาภาษีเข้าส่วนกลางก
2: ็
1: คือเป็นรายได้ของท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นท้องถิ่นทุกท้องถิ่นทั่วประเทศที่ขอทำถนนที่บุรีรัมย์เมื่อสักครู่นี้แล้วไม่มีเงินทำถนนให
2: ้
1: เพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะท้องถิ่น
2: เ
1: นี่ยแทบจะไม่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเลย
2: หรอคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอุดหนุนจ่ายไปให้รายได้ของท้องถิ่นมาจากไหนรู้ไหม
2: จากไหนบ้าง
1: หนึ่งถ้าเธอขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเธอขึ้นป้ายก
2: ็
1: เก็บภาษีป้ายนั้นเข้าท้องถิ่นสองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2: ค่ะ
1: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านทำการเกษตรก็เก็บไม่ได้อีก
2: ก็น้อยอ่ะเสียน้อยถูกไหม
1: เก็บไม่ได้เลยเพราะมันไม่ถึง50ล้านเข้าใจไหม
2: เออ
1: เข้าใจว่าเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บได้น้อยมากพอเขาประเมินมาปั๊บเนี่ยนะอันนี้เราเข้าใจนะเข้าใจแต่ถ้ามันไม่เป็นธรรมเราก็อุทธรณ์ได้อย่างที่บอกนะระหว่างอุทธรณ์ก็ยังไม่ต้องจ่ายให้สิ้นสุดอุทธรณ์ก่อน
2: ค่ะไปสายคุณสมจิตต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
8: ครับ
2: คุณสมจิตจากชัยภูมิปรึกษาเรื่องความหมายของโฉนดครุฑเขียวครุฑแดงคือต้องการทราบความแตกต่างของครุฑเขียวครุฑแดงเหรอคะ
8: ครับ
1: ครุฑแดงคือโฉนดที่ดิน
8: ครับ
1: ครุฑเขียวคือนอสอสามกอและลุงมีครุฑสีอะไร
8: สีเขียวครับ
1: สีเขียวก็นอสอสามกอใช่ไหมเขียนข้างบนหัวใช่ไหม
8: ครับครับ
1: มันมีสีดำนะคือนอสอสองนอสอนอนอนอสอสองอ่ะ
2: ค่ะ
8: ครับ
1: นะครับแล้วนอสอนอสอสามเฉย
2: ๆ
1: ดำเขียวก็คือนอสอสามกอกไก
2: ่นอสอสามก
1: อแล้วก็ถ้าครุฑสีแดงก็คือ
2: นอสอสี่จ
1: อคือโฉนดที่ดินเพราะฉะนั้นในบรรดาเอกสารที่เราถืออยู่เนี่ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราจริงๆคือโฉนดที่ดินนอกนั้นเป็นเอกสารที่เราถือครองถ้ากรรมสิทธิ์คือโฉนดถ้ายังไม่เป็นโฉนดยังไม่เป็นกรรมสิทธิ
2: ์
1: ไม่ใช่ว่ามีครุฑดำอีกตัวนึงนะ
2: เออ
1: เอาครุฑแดงไปถ่ายเอกสาร ได้ขาวดำมา อันนั้นไม่น้ำนะ
2: เล่นมุกเนาะ
1: เดี๋ยวจะบอกมีดำอีกตัวนึงนั่นน่ะดูตัวอย่าง
2: แต่ว่าคุณสมจิตเนี่ยจะถามเรื่องความแตกต่างนี้เพราะอะไรมันเกี่ยวเนื่องอะไรกับปัญหาของคุณสมจิตหรือเปล่า
8: อ๋อนี่ปัญหาว่าคือเขาบอกว่าคุณเมียมีโฉนดเราจะตัดไม้ประทับที่อยู่อาศัยได้อย่างนี้นะแล้ว
1: ลงลงลง
8: เจ้าที
1: ่ลงครับ
8: เจ้าที่เขามา
2: ลุงสมจิต
1: ลุงสมจิตครับที่นอสอสามกอของคุณลุงใช่ไหมมีต้นไม้อยู่ใช่ไหมครับ
8: ครับ
1: แล้วลุงจะตัดไม้มาทำบ้านใช่ไหมครับ
8: ทำที่อยู่อาศัยนะครับ
1: โดยหลักลุงตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตใครครับเป็นกรรมสิทธิ์เกิดในที่ดินของลุงในโฉนดของลุงนอสอสามกอของลุงลุงตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตนี่ตามกฎหมายใหม่ปัจจุบันแก้ไขมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะปี62มั้งรู้สึกนะยกเว้นอย่างเดียวปลูกในที่สปกถ้าปลูกในที่สปกต้องแจ้งขออนุญาตครับตัดได้แต่ต้องแจ้งขออนุญาตก่อนทีนี้ถ้ามันอยู่ในที่นอสอ
2: 3ก
1: นส4จโฉนดถ้าเราจะตัดไม้เยอะ
2: ๆ
1: บางทีเราก็ไปแจ้งกันเอาไว้ก่อน
2: ค่ะ
1: ว่าเราไม่ได้ตัดไม้สวมตอนะแบบไปตัดไม้ที่อื่นนะแล้วอ้างว่ามาจากเช่นโฉนดเนี่ยเพราะเราก็ไปแจ้งไว้กับทางกำนันให้กำนันได้รู้นะว่าเราตัดไม้นี้เพื่อจะมาปลูกบ้านนะแต่ว่าไม่ได้ไปต้องขออนุญาตไม่ใช่ขออนุญาตแจ้งให้ทราบเข้าใจคำว่าแจ้งให้ทราบไหม
2: แจ้งให้ทราบ
1: แจ้งให้ทราบว่าเราตัดไม้นี้นะเราปลูกบ้านเรานะเดี๋ยวใครจะมากล่าวหาเราว่าเราไปตัดไม้ป่ามาไม่ได้นะนึกออกไหมเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้แต่สมัยก่อนเนี่ยต้องขออนุญาต
2: คุณลุงเข้าใจไหม
1: ต้องขออนุญาตแต่คราวนี้คือแจ้งให้ทราบแจ้งให้รู้นะป้องกันตัวเองเท่านั้นเอง
2: แสดงว่าคุณลุงทำได้นะที่คุณลุงอะนสสามก
1: สวัสดีครับลุง
2: สวัสดีจ้า
1: คุณชุลีพรอยากถามว่าบัตรประชารัฐจะมีรอบเก็บตกให้กับคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านไหมไม่มีแล้วล่ะครับนะ
2: หมดแล้วนะ
1: ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะต้องรอลุ้นว่า2ปีปี2ปีเขาจะลงทะเบียนใหม่ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ประกาศผลวันที่30กันยายนนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะพี่แล้วก็คนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรของคนจนน่ะแล้วจะไปไทยช่วยไทยพลัสล่ะ
1: ใช่ครับ
2: 2เดือนได้ 1,000
1: ได้ 1,000
2: ถูกนะตุลาพฤศจิกาเขาให้ไปบริหารจัดการตัวเอง 1,000 บางคนบอกว่า 1,000 นี่หมดตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วก็แล้วแต่นะ
1: ที่ท่าน
2: บริหารยังไง
1: บางคนก็ผมไปดูรายการโทรทัศน์บางรายการนะเขาก็มาตำหนิท่านรองนายกเอกนิติบอกให้แค่พันเดียวจ่ายไม่หมดอีกเหรอใช่เหร
2: อ
1: ผมอยากจะยกตัวอย่าง
2: ว่าเขามีเงินแค่นี้
1: ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าผมนี่แหละจ่ายไม่หมด
2: เออว่าพี่ไม่รู้จะไปใช้ร้านไหนถูกไหม
1: ไม่เชิง
2: เออ
1: คือชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: วิธี
1: ก็คือว่าวิธีผมจากนี่ไปบ้านจากบ้านมานี
2: ่
1: แวะที่เดียวคือปั๊มคือเติมน้ำมัน
2: แต่ปั๊มก็ไม่ค่อยมีร้านค้า
1: ไม่มี
2: ใครช่วยไทยพลัส
1: ไม่มี
2: เลย
1: ไม่ค่อยมีทีนี้เว้นแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เราจะไปไหนบ้างก็พอได้มีโอกาสก็ใช้นั่นแหละเนา
2: ะ
1: แต่มันไม่เคยหมดพอไม่เคยหมดเขาก็เก็บเงินก้อนนี้เอามารวมกันไว้ได้4,000ได้45,000ล้าน
2: ที่เหลือที่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้รอบแรก
1: ใช่ที่มันไม่หมดเนี่ยก็เก็บไปที่เหลือแล้วก็เก็บมาเนี่ยนะเอาของผมไปด้วยนั่นแหละที่ผมใช้ไม่หมดนะ
2: ใช่
1: เอามาได้มา 45,000 ล้านแล้วเขาเอา 44,000 ล้านมาทำต่ออีก2เดือนโดยให้พันนึง
2: อันนี้เข้าใจชัดเจนนะ
1: ครับ
2: คุณสุพลค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสุพล
9: ครับสวัสดีครับท่านถนอมครับและก็ท่าน
1: ฝนน้องฝน
2: คุณสุพลฝากเอกสารการอุทธรณ์บัตรคนจนไว้กับรปภ NBT ไม่ทราบว่าได้รับไหมหรอ
9: ครับผม
2: อุทธรณ์บัตรคนจนพี
1: ่แกไม่ฟังอะไรแกไม่ได้ดูทีวีส
2: ่
1: ง
2: เนี่ย
1: ไม่ส่งมาแล้วไม่ดูผมตอบไปตั้งหลายวันแล้วว่าได้แล้วเคยเอามาออกทีวีให้ดูแล้วใช่ไหม
2: เห็นแล้ว
1: ส่งมาแล้วไม่ดู
2: ได้รับแล้วคุณลุงก
1: ็ได้แล้วแล้วก็ผมก็ส่งเรื่องของคุณให้กับท่านลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง
2: เห็นพี่
1: นะท่านก็รับแล้วส่วนว่ารับแล้วส่วนว่าตรวจสอบแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะอันนั้นเป็นตามข้อเท็จจริงนะช่วยไม่ได้นะแต่ถามว่าที่ส่งหนังสือมาให้ผมยื่นอุทธรณ์ให้นะผ่านท่าน

0: ครับผม
1: เดี๋ยวเก็บตังค์หรอกเก็บตังค่าไม่ดูรายการ
2: พี่เข้าใจแล้วนะ
1: สวัสดีครับพี่ครับได้ไม่ได้รอผลประกาศวันที่30นะ
0: แล้วขอบคุณท่านถนอมคุณฝนด้วยครับและทีมงานขอบพระคุณครับผม
2: ขอบพระคุณ
1: แล้วถ้าพี่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300นะล้มวัวตัวหนึ่งนะเลี้ยงกันนะ
2: คุ้มไหมอ่ะพี
1: ่คุ้ม
2: เหรอ
1: เ
2: ออตัวหนึ่งเลยนะ
0: ดีพุ่งจริงๆกรอบกับขอบพระคุณครับที่วนดูกันเยอะเลยครับผม
2: จริงเหรอฝากด้วยละกัน
0: จริงครับ
1: ที่อุบลคนดูกันเยอะ
2: จริงเหรอสวัสดีชาวอุบลด้วยนะคะ
1: เออก็ผมเข้าใจว่าทุกที่นะเราก็พยายามจะทำหน้าที่แหละมันก็เราก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะนะครับแต่ก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดและพยายามจะดูเรื่องเร่งด่วนให้ก่อน
2: เอ๊ะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าประกาศผลอุทธรณ์21กันยายน2569ประกาศไปแล้วนะอย่างนั้นอ่ะวันนี้23แล้วนี่ถูกไหม
1: ประกาศแล้วเหรอ
2: เออ
1: ซึ่งเดือนนี้ไม่อยากประกาศนะประกาศผลซึ่งเดือนนี้แล้ววันที่1มีผลวัน1ตุลา
2: เออไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวเราดูให้อีกท
1: ีดูอีกทีก็ได้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ
2: ค่ะค่ะดูเว็บของกระทรวงการคลังก็ได้นะ
1: ลุงยวนจากจังหวัดชัยนาทมีปัญหาเรื่องที่ดินตาบอดไม่มีทางออกเขาจริงๆคือจริงๆเราพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะเรื่องที่ดินไม่มีทางเข้าออกและถ้าท่านดูรายการของเราท่านเอาไปปรับใช้ได้เลยจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำ
2: ค่ะ
1: เพราะปัญหามันก็คือเดียวกันแก้ปัญหาที่ดินทางออกจะแก้อย่างไหนหนึ่งแลกที่กับทางสองซื้อทางก็เลย
2: เราพูดไปแล้วเนาะพูดไปหลายรอบเลยนะ
1: ใช่สามฟ้องศาลเปิดทาง
2: อันนี้คืออันนี้คือสุดท้ายเลย
1: ใช่แต่ว่าสิ่งที่ควรทำดีที่สุดก็คือ
2: เจรจากัน
1: สวัสดีครับพี่ฝนครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หนอม
1: ผมไม่มีทางเข้าบ้านเลย
2: แล้วให้ทำไงดีคะพี่หนอม
1: ช่วยผมหน่อยได้ไหม
2: ช่วยอะไรดี
1: ผมอยากจะได้ทางเข้าบ้านผมสักพอรถเข้าได้อ
2: ่ะพอรถเข้าได้แล้วพี่จะให้อะไรฝนบ้างไหมฮะ
1: แล้วพี่จะเอาอะไรอ่ะครับ
2: แลกกันไหมคะ
1: เนี่ยผมซื้อส้มมาโลนึงอะ
2: ส้มแลกกับทางเหรอคะ
1: คร
2: ับ โอ้มันน้อยไปไหมมันพอสมน้ำสมเนื้อหน่อย
1: ขอซื้อทางพี่ได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ง่ายดีเนาะ แต่ว่าขายแพงก็เพราะครับ
2: ไม่แพง
1: ถ้าเราจะขายให้เขาเนี่ยนะ ถ้าบางคนบอกได้แต่ไปโกงราคาเพื่อนเขาก็ซื้อไม่ได้
2: ใช
1: ่แล้วก็วิธีที่ดีที่สุดได้เป็นธรรมที่สุดนะขายราคาประเมิน
2: ประเมินกำลังจะบอก
1: ราคาประเมินเนี่ยคือราคาที่เป็นธรรมที่สุดที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราขายแพง
2: แต่ฝนพูดโดยตรง
1: นิดเดียวนะทีนี้ถ้าขายราคาประเมินเลยบอกแล้วราคาตลาดมันสูงกว่านั้นเราก็สามารถบวกราคาตลาดอีกสักประมาณ 10% น
2: ะ
1: ของราคาประเมินน
2: ะ
1: และคนที่จะอยากได้ทางได้ยังมาบ่นอีกว่าเฮ้ยเขาขายแพงแล้วไปตำหนิคนเจ้าของที่เนี่ยนะอันนี้ไม่ยุติธรรม
2: ไม่ได้มันก็คือความสมัครใจโดยส่วนใหญ่เนี่ยราคาประเมินก็พูดกันตามราคาประเมินแต่เวลาขายอ่ะเขาไม่ได้ขายราคาประเมินอยู่แล้วเขาขายตามราคาตลาด
1: ราคาตลาด
2: ค
1: ่ะพรรคพวกกันก็ตามตกลงคุณลุงสุทธิชัยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ค่ะจะปรึกษาเรื่องมีภรรยาลูกชายด้วยกันมีภรรยาแล้วก็ลูกชายด้วยกัน1คนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกชายรับราชการไปทหารถ้ามีอุบัติเหตุเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่นะคะคุณสิทธิชัยคุณสิทธิชัย
1: สวัสดีครับลุงมีลูกเป็นข้าราชการนะ
3: จ้า
1: เจ็บป่วยก็ใช้สิทธิ์ลูกชายราชการนะเบิกตรงนะครับ
2: แต่เขาไม่ได้จดทะเบียนนะใช้ได้ไหมพี่
1: อ๋อไม่ได้จดทะเบียน
2: ใช่ไหมไม่ได้จดทะเบียนถูกไหม
3: ใช่
1: ไม่ได้จดทะเบียนกับใครกับ
2: ภรรยาก
3: ับภรรยา
2: ลูกก็ชอบด้วยกฎหมายของภรรยา
1: แล้วจดทะเบียนรับรองบุตรไหม
2: จดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะคุณลุง
3: รับแล้วนะ
2: คุณลุงได้จดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะบุตรคนนี้ที่รับราชการนะคะ
3: ไม่รู้รับแบบเพราะว่า
1: สัญญาลุงไม่ดีนะคุณลุงเดี๋ยวทีมงานดึงสายคุณลุงกลับไปหลังไมค์และบอกให้ลุงดูจากโทรทัศน์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะจะก็ไม่ซับซ้อนนะถ้าลุงไม่ได้ลุงมีบุตรกับภรรยาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรทีนี้บุตรของลุงนั่นน่ะเป็นข้าราชการเป็นทหารถ้าลุงเจ็บป่วยจะใช้สิทธิ์ราชการทหารของลูกได้ไหมก็ต้องเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายก่อน
2: ซึ่งต้องไปจด
1: ทะเบียนสมรสกับภรรย
2: า
1: หรือถ้าภรรยาบอกไม่ล่ะครับฉันไม่จดเราก็ต้องไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้บุตรคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายส่วนบุตรที่เป็นข้าราชการทหาร

0: ขารับรองตัวเองได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะน้องฝนน
1: ะ
0: สมมติว่าฉันกับเธอ2คนนะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและมีลูกมีลูกอายุต่ำกว่า5ขวบเด็กยังเขียนไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ต้องไปร้องศาลนั่นน่ะแต่ว่าถ้าลูกโตแล้วเนี่ยเด็กก็รับรองได้นี่พ่อนี่แม่
1: แต่ไปรับรองภายหลังได้ใช่ไหม
0: ได้ครับภายหลังนะที่ทำคือภายหลัง
1: สิทธิ์จะเกิดหลังจากที่รับรอง
0: ใช่
1: ถูกไหมสิทธิ์รักษาของพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับหลังจากนั้นก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: คุณสุทธิชัยก็เข้าใจตามนี้นะ
0: ถ้าจะใช้สิทธิ์ของลูกก็ต้องเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายโดยพ่อต้องจดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่ก็พ่อกับแม่ต้องจดทะเบียนกันจึงจะเป็นพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่แหละ
1: ที่ดินเมื่อสักครู่เราพูดไปยังที่บอกว่า10ไร่โอนโฉนดให้ญาติเมียเขาสัญญาจะโอนคืนได้3ไร
0: ่ยังติดต่อยังไม่เข้ามาเน
1: า
0: ะอันนี้ดูนะถ้าคุณดูรายการอยู่แล้วคุณไม่ได้รับสายโทรศัพท์น
1: ะ
0: กรณีที่โอนที่ดิน10ไร่ให้ญาติเมียและญาติเมียบอกจะโอนคืนมา3ไร่แล้วต่อมาเขาไม่โอนคืนเนี่ยดูระยะเวลาก่อนคุณโอนไปให้เขาเมื่อไหร่แล้ว2เนี่ยมันจะเข้าขายหลอกลวงให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือไม
1: ่
0: 3มีหลักฐานกันหรือไม่นะครับถ้ายังไงก็ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดให้เชิญญาติเมียมาเจรจาดูซิว่าข้อเท็จจริงเป็นประการใดแล้วไปดูตอนโอนด้วยนะไอ้เนี้ยถ้าเขาจะโกงนะทิ้งต่างสมมติว่าเขาจะโกงน
1: ะ
0: ไอ้ที่คุณให้เขานะรักเมียโอนให้ญาติเมียไง
1: 10ไร
0: ่แสดงความจริงใจนะโอนให้ญาติเมียเลยไม่โอนให้เมียด้วยนะโอนไม่ให้เมียนะแล้วในหลักฐานการโอนนั้นดันไปเขียนว่าซื้อขาย
1: โอ้โห
0: ถ้าซื้อขายก็จบเลยจบเลยไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นการให้โดยไม่มีการซื้อขายแต่ในสัญญาในหลักฐานการโอนเขียนว่าซื้อขายเพราะฉะนั้นมันผูกมัดแต่ถ้าเป็นการให้แล้วประพฤติเนรคุณอาจจะฟ้องเรียกคืนได
1: ้
0: ตามข้อเท็จจริงถูกต้องไหม
1: แต่อันนั้นระบุว่าซื้อขาย
0: แล้ว2นะก็คือว่าถ้าบอกว่าเอิญให้ก่อนแล้วผมจะโอนคืนกลับให้แล้วต่อมาไม่โอนให้เนี่ยมันอาจจะเป็นการช่อกงให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือไม่เนี่ย
1: อัน
0: นี้ต้องไปดูข้อเท็จจริง
1: ทางวาจาอย่างเงี้ยเนาะ
0: เขาต้องไปดูว่ามีหลักฐานไหมนะถ้าดูรายการอยู่นะที่ทีมงานโทรไปแล้วไม่รับสายนะ
1: ค่ะ
0: คุณนงจากกรุงเทพได้ข่าวว่าจะมีฝนตกขนาดใหญ่เลยอยากจะแนะนำว่าให้เอาต้นตะไคร้มาโอ้โหไม่เอา
1: ใครแนะนำพี่แนะนำเขาหรอหรือไง
0: แกพูดเนี่ย เอาต้นตะไคร้มาคืออย่างนี้ตอนนี้น่ะมีข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาทีมงานขึ้นภาพใหม่ก็ได้นะ
1: มีอีกเรื่องนี้ที่เรายังไม่เตือนกัน
0: กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนวันนี้พรุ่งนี้23 24 25 26ไปถึง27
1: ด้วย
0: คร
1: ับ
0: โดยเฉพาะพรุ่งนี้24 25 26 3วันนี้นะครับจะมีฝนตกหนักภาคเหนือตอนล่
1: าง
0: ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งภาคนะครับแล้วก็ภาคใต้ดูจากภาพนี้น
1: ะ
0: ที่เห็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับตั้งแต่ภาพซ้ายสุดนะ23วันนี้นะแล้วก็24หนัก25หนัก26หนัก27ก็ยังหนักอยู่แต่เบาลงไปหน่อยนึงแล้วมันมีเพจที่อยู่ในออนไลน์ไงไปบอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยคนก็ไปเชื่อแล้วก็ตกใจกันใหญ่เลย
1: ทีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละทีนี่แหละนะ
0: เพราะฉะนั้นท่านรองปกรณ์ก็ออกมาเตือนแล้วนะท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ปฏิเสธว่ามันไม่จริงไม่ใช่ถ้าจะมันเกิดเหตุนะถ้ามันจะเกิดเหตุขอภาพกรมอุตุอีกสักภาพหนึ่งได้ไหมทีมงานครับถ้ามันจะเกิดเหตุมันต้องมีปัจจัยถ้ามันจะเกิดมหาอุทกภัยมันจะต้องมีปัจจัยที่วันนั้นจะต้องมีพายุ
1: พี่แล้วตกลงเพจนี้มันเชื่อได้ไหมผมเข้าไปดูเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าเหลือระยะเวลา96ชั่วโมงนับจากนี้อาจจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคตะวันออก
0: คนไปเชื่อเขาเยอะ
1: ข้อมูลเทียบเลย
0: ไงไปเชื่อกันเยอะแชร์กันต่อ
1: 4,143K
0: เข้ามาแล้วสื่อก็ไปอ่านแล้วมาออกข่าวตามเขาด้วย
1: เนี่ยเยอะเลยเยอะเลย
0: แต่จะฟังกรมอุตุกลับกลายเป็นไปเชื่อเพจนี
1: ้ที่จุดๆไม่กล้าพูดเต็มเดี๋ยวโดนฟ้อง
0: เพราะฉะนั้นก็ฟังได้แต่อย่าไปเชื่ออย่าไปแชร์ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาคือไอ้คนที่เขานั่นน่ะอันนั้นมันใช้ความรู้สึก
1: เขาบอกปราจีนบุรีด้วยใช่ไหม
0: ใช้ความรู้สึกแล้วมาตัดสินแต่กรมอุตุนิยมนี่เขามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็มีดาวเทียม
1: แผนที่ภาพอากาศ
0: จอเรดาร์เขาเชื่อมโยงกับอุตุทั่วโลกและยังมาทายผิดแพ้เพจนี้นะปิดกรมอุตุเลย
1: โทรไปสอบถามได้1182ตลอด24ชั่วโมง
0: กรมอุตุนิยมวิทยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: พี่ๆเหลือเวลานิดนึงเราบอกวันหยุดหน่อยได้ไหมอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าจะมีการ work from home ครม.เคาะวันหยุดพิเศษออกมาแล้ว
0: ครับ
1: นะคะเนื่องจากว่า จะบรรเทาเรื่องจราจรนะคะที่อาจจะมีแขกมาร่วมประชุมกัน 15,000 คน
0: ห้องประชุมนี้นี
1: ่ IMF หรือธนาคารโลกนี่โลโก้เลยนะ
0: นี่
1: ปี2026นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งท่านรัชดาธนาดีเรกเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
0: ผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: เขาประชุมกันวันที่เท่าไหร
1: ่วันที่เท่าไหร
0: ่โนนะหย
1: ุ
0: ดพิเศษ16
1: ตุลาคมคือวันหยุดเลยแหละแล้วก็วันจันทร์ที่12ตุลา14ตุลา15ตุลาเป็น work from home ขอความร่วมมือ
0: นะ12
1: 14
0: 15
1: ก่อนมีประชุม16
0: แล้วก็ศุกร์16
1: ใช่ไหมเออ16ประชุม
0: ก็คือทำภาพนี้มันฉับชนไง
1: ฉับชนยังไงอ่ะ
0: พนักง
1: านใช่จริงๆต้อง12 14 15แล้วก
0: ็
1: วันหยุดใช่มั้ยแต่ว่าเค้าแบ่งเป็นกรุ๊ปไงว่าจะมี work from home ไง
0: ครับ
1: อ่ะพี่หมดเวลา
0: work from home คือทำงานที่บ้าน
1: ใช่แล้วเราจะได้ทำที่บ้านมั้ย
0: ทำงานที่บ้าน
1: เรายังมาจัดรายการสิถ
0: ู
1: กมั้ย
0: โอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับน้องฝนลาไปพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
9: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24-26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากสิ่งเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300 มม ซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณร้อยละ5หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
10: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอเสดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทัมซันก้าเอ็มตูลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอนอนสางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านเก้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอไพรยืนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทดารมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมขออภัยค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอทุ่งสงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอรัศดา อำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอท่าช้างอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา15:30 น.ถึง16:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1 ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: บ้านต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลเมื่อหลายสิบปีก่อนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคต่างประสบปัญหาภายในอย่างรุนแรงจนอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดและต้องเผชิญกับภัยสงครามมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังคงดำรงเอกราชและเสถียรภาพอยู่ได้ทว่าทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติต่างต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปะทะกับกองกำลังต่างชาติตามแนวชายแดนรวมถึงการปราบปรามผู้ก่อการร้ายภายในประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในความมั่นคงของชาติและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งโดยได้เสด็จพระราชดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและเจ้าหน้าที่ถึงฐานปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยทรงนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปพระราชทานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจยามใดที่ทรงทราบข่าวการสูญเสียจะทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละทันทีเมื่อวันที่2เมษายน2518ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ข้าราชการทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือพิการรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าเกิดความอบอุ่นใจว่าแนวหลังยังคงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิมาจนถึงปัจจุบันนอกจากการพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าแล้วในส่วนของแนวหลังทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติความสามัคคีและมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการปกป้องและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้เช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
1: และผมอัตพรปานกลัดครับ
2: ค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณคณิษฐายิ้มดีค่ะควบคุมเสียงโดยคุณทวนชัยคำรอดนะคะประสานงานโดยคุณรุจิลาน้ำจันทร์ค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยวาทีรัฐมนตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ยังมีหลากหลายเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับทักทายคุณผู้ชมทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจหมุนตามวันด้วยนะครับ
2: ค่ะมาร่วมพูดคุยกันได้นะคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะในช่วงทางเรื่องของสิ่งจริงจากพื้นที่นะคะหมุนตามวันสันภูมิภาคนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเราอาจจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะคะช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศยังคงต้องติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะอีกไม่นานเนี่ยเชื่อว่าอาจจะมาแล้วฝนราชการนะคะช่วงประมาณ 4:00 น.เย็นนะคะวันนี้ก็ตกไปรอบนึงเนาะช่วงกลางวัน
1: ใช่วันนี้ตกช่วงกลางวันนะมาก่อนช่วงกลางวันเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าหลังจากที่เราเลิกงานนั้นจะมีฝนมาอีกระลอกหรือเปล่าสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
2: ถูกต้องค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการนับถอยหลังการประชุม IMF World Bank 2026นะครับปักหมุดกรุงเทพศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกซึ่งวันนี้เราจะมีสายสัมภาษณ์นะครับจากคุณชยาวดีชัยอนันต์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ด้วยครับ
2: ค่ะอีกสักครู่นะคะเพราะว่าหลายท่านนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยเป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เป็นการประชุมที่มีความสำคัญยังไงบ้างกับบทบาทของประเทศของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปทำความเข้าใจกันโดยเฉพาะในปีนี้นะคะในรอบนี้เนี่ยที่เป็นการประชุม IMF World Bank นะคะก็เป็นประเทศไทยเราด้วยที
1: ่
2: เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะมีการจัดงานนะคะปีนี้มาในธีม Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะเดี๋ยวจะมาถอดรหัสแนวคิดนี้กันนะคะว่าทำไมต้องใช้แนวคิดนี้แล้วความสำคัญในการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ปักหมุดกรุงเทพมหานครศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกค่ะ
1: ครับตอนนี้
2: นะคะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
1: โอเคครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชยาวดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอัธพรคุณปานิศราค่ะ
1: ครับสอบถามหน่อยครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีความเข้าใจมากขึ้นครับอยากจะให้เล่าถึงการจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าคืออะไรบ้างครับแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างครับ
3: ค่ะงั้นขออนุญาตเล่าสั้นๆก่อนนะคะว่า IMF เนี่ยก็เป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องของการเงินระหว่างประเทศนะคะก็คือมีสมาชิกทั่วโลกในขณะที่ World Bank เนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของเงินทุนเพื่อการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเรากำลังเอาองค์กรระดับโลก2องค์กรที่ทำเรื่องของการเงินมาประชุมกันนะคะแล้วเขาก็จะเชิญสมาชิกทั่วโลกมาพูดคุยกันเรากำลังพูดถึงประเทศประมาณ190ประเทศนะคะแล้วก็ตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีผู้ว่าการธนาคารกลางที่เป็นประเทศสมาชิกแล้วจริงๆแล้วก็จะมีผู้นำขององค์กรระหว่างประเทศเช่น UN WTO พวกคนที่ทำสแตนดาร์ดที่เราใช้กันอย่างในทุกวันนี้ในภาคการเงินมาพูดคุยมีผู้นำจากธนาคารที่เป็นธนาคารต่างประเทศใหญ่ๆนะคะมาพูดคุยกันเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของว่าตอนนี้เศรษฐกิจการเงินโลกมีความเคลื่อนไหวยังไงมีความเสี่ยงอะไรยังไงที่เราต้องระมัดระวังแล้วทุกคนก็จะมาแชร์กันว่าที่ผ่านมาเราทำนโยบายอะไรกันไปมีข้อดีข้อเสียอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กแล้วในอนาคตภายใต้ความเสี่ยงที่มันกำลังจะมาตั้งแต่เรื่องของสงครามตั้งแต่เรื่องของเงินเฟ้อ
2: ค่ะ
3: ราคาน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยเราจะทำนโยบายกันยังไงดีเพื่อดูแลปัญหาเหล่านี้มันให้มันไม่กลายเป็นวิกฤตแล้วลามไปทั่วโลกค่ะอันนี้สั้นๆค่ะ
2: ค่ะนี่เป็นเรื่องที่จะมีการประชุมกันนะคะท่านคะในส่วนของบทบาทของประเทศไทยเราในฐานะเจ้าภาพนะคะตรงนี้มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการประชุมเนี่ยเป็นของ IMF แล้วก็ World Bank เขาประเทศไทยเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพก็คือให้สถานที่ช่วยดูแลช่วยต้อนรับแต่มันก็จะเป็นโอกาสของประเทศไทยเช่นเดียวกันในการที่จะแสดงถึงศักยภาพของประเทศนะคะทั้งในเรื่องของที่แน่ๆก็คืออาการต้อนรับแขกการจัดประชุมขนาดใหญ่ซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะเสริมขึ้นมาได้ก็คือการที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขาได้มาเห็นบรรยากาศมันอาจจะเป็นอีกคนละภาพนึงของข่าวที่เขาได้ยินโอ้ประเทศไทยเศรษฐกิจก็ดีนี่โตช้ากว่าคนอื่นในอาเซียนแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเขามาดูเขาจะเห็นว่าเอ้ยกิจกรรมเราหนาแน่นมากเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลามีรถวิ่งตลอดเวลาเราไม่ได้เป็นประเทศที่เงียบเหงาแต่อย่างใดเรายังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความคึกคักทางเศรษฐกิจเขาก็จะเห็นว่าภายใต้ความเสี่ยงเหล่านี้เรายังเดินต่อไปได้เรายังมีความแข็งแกร่งเรายังปรับตัวได้และในขณะเดียวกันเราก็จะไปชวนเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยมาพูดคุยกันในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นธีมที่ประเทศไทยให้ความสำคัญแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็อาจจะเจอปัญหานี้หรือต้องเดินในทางนี้ใกล้ๆกับเราแล้วเราก็มาแชร์กันก็จะสะท้อนให้เพื่อนๆเห็นว่าเราเป็นคนมีวิสัยทัศน์แล้วก็เข้าใจความเสี่ยงของโลกแล้วก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเรากับเพื่อนๆสมาชิกค่ะ
1: ครับทีนี้ในฐานะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพผู้ดำเนินการจัดประชุมนะครับการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
3: ตอนนี้พร้อมเกือบเต็มที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ที่เราจะใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแล้วก็มีเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการต้อนรับนะคะทีมงานต้อนรับทีมงานที่โรงแรมทีมงานรักษาความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากๆแผนต่างๆก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วรวมถึงในเรื่องของสาระที่จะพูดคุยประเทศไทยจะหยิบอะไรขึ้นมาชูธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะหยิบอะไรขึ้นมาชูจะมีผลลัพธ์อะไรออกมาจากการประชุมบ้างมีความพร้อมเกือบจะ 100% แล้วค่ะ
2: ค่ะเห็นว่าในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะไทยเราเองเนี่ยมีการนำเสนอทีม Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะก็อยากจะให้ท่านถอดรหัสแนวคิดนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าประเด็นการสนทนาในครั้งนี้เนี่ยต่างจากที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วอย่างไรบ้างคะแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองมีประเด็นที่จะนำเสนออะไรที่สำคัญแล้วก็น่าติดตามอีกบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับตัวธีมของประเทศไทยนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีจะเรียกมันว่าขอบฟ้าใหม่คือ New Horizon แล้วก็ต้องบอกขอบฟ้าใหม่ของเราก็คือว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยรวมถึงประเทศในโลกทั้งหมดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของฟ้าใหม่แล้วแหละที่เราจะต้องปรับตัวไปให้ทันแต่การปรับตัวนี้เนี่ยเราต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะเราเชื่อว่าถ้าประชาชนสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองสร้างรายได้สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งพอมีทักษะที่จะรองรับโลกใหม่ได้เนี่ยเขาก็จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการมุ่งสู่ขอบฟ้าใหม่แต่ในขณะเดียวกันน่ะไอ้คำว่า building resilience เนี่ยค่ะมันคือการที่เราต้องสร้างบริบททางเศรษฐกิจที่มันยืดหยุ่นยืดหยุ่นหมายถึงอะไรยืดหยุ่นหมายถึงธุรกิจที่ดำเนินมาถ้าต้องล้มก็ล้มเร็วแล้วก็ลุกกลับขึ้นมาได้เร็วมันจะต้องสร้างเขาเรียกบริบทหรือระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่มันมีเครื่องมือต่างๆที่จะให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถปรับตัวได้ต่อไปนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องความเข้มแข็งมีเสถียรภาพอย่างเดียวแล้วแต่มันคือเรื่องของว่า ล้มอะล้มได้นะแต่ว่าต้องลุกได้เร็วต้องก้าวไปได้เร็วแล้วคนที่ไม่เก่งก็ต้องยอมปรับตัวแล้วก็ออกจากระบบไปแล้วไปเรียนรู้กลับเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยค่ะ

0: ต้องมีระบบนิเวศแบบนั้นอันนี้ก็เลยเป็นธีมที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะชวนเพื่อนๆมาคุยว่าเออเรามองว่าเรื่องพวกนี้สำคัญพวกคุณทำอะไรกันมาบ้างอ่ะประเทศไทยจะทำสิ่งเหล่านี้แล้วเรามาพูดคุยกันเนี่ยค่ะ
1: ครับทีนี้ในฐานะที่ธปท.เนี่ยนะครับเป็นทั้งธนาคารกลางแล้วก็เป็นผู้กำกับดูแลภาคการเงินไทยเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ทางธปท.เนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะขับเคลื่อนภายใต้การประชุม Annual Meetings ครั้งนี้บ้างครับ
0: ค่ะก็จริงๆอยากจะเล่าด้วยเมื่อกี้อาจจะยังตอบไม่ครบเดี๋ยวจะรวบไปทีเดียวก็คือต้องบอกว่า35ปีที่แล้วค่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เกิดแต่ว่าถ้าลองพิมพ์ถามเพื่อนๆที่รู้จักที่รู้จักประวัติศาสตร์ก็เห็นได้ว่าช่วง35ปีที่แล้วในปี1991น่ะมันเป็นช่วงหลังสงครามเย็นมันเป็นช่วงหลังจากที่รัสเซียแตกตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าโลกอ่ะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่เขาเรียกว่าไบโพล่านะเป็นเหมือนสองขั้วคือสหรัฐกับโซเวียตยูเนียนที่แตกออกมาเป็นรัสเซียนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็มีการพยายามปรับตัวให้ประเทศที่แตกออกมาเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกต่อไปได้รวมถึงการก้าวข้ามความยากจนตอนนั้นเราพูดกันถึงเรื่องความยากจนเราจะหลุดจากความยากจนยังไงถามว่าตอนนี้ต่างจาก35ปีไห
2: ม
0: เนื้อหาบริบทจริงๆแล้วหลักๆไม่ได้ต่างนะคะเรายังทำสงครามกันอยู
1: ่
0: เรายังทำสงครามกันอยู่แล้วเราก็ยังมีความยากจนกันอยู่เรายังก้าวอาจจะไม่ได้เวลเท่าที่เราอยากจะได้ตอนนั้นรวมถึงเรื่องของ sustainability คือความยั่งยืนเรื่องของการเป็นเศรษฐกิจสีเขียวตอนนั้นก็เริ่มพูดกันไปแล้วตอนนี้ก็ยังพูดกันอยู่เพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความอาจจะไม่ได้ต่างมากแต่สิ่งที่ต่างคือความซับซ้อนและความถี่ขึ้นความบ่อยขึ้นของช็อคต่าง
2: ๆ
0: เราเห็นแล้วสงครามเกิดถี่ขึ้นเกิดบ่อยขึ้นแล้วมันรุนแรงขึ้นใช่ไหมคะด้วยบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันก็เชื่อมกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นความรุนแรงของวิกฤตต่างๆอ่ะเราจะเห็นเลยว่ามันมากขึ้นอันนี้คือความยากและการหารือก็คงจะต้องเข้มข้นตามไปด้วยสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยเองอะค่ะในแง่ของการเป็นผู้กำกับดูแลเราก็บอกว่าจริงๆแล้วภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เราต้องปรับตัวเนี่ยมีเรื่องนึงที่เราคิดว่าสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาดูแลเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบรายได้ของประชาชนก็คือเรื่องของการใช้การเงินดิจิตอลเพราะว่าประเทศไทยทุกท่านคุณอรรถพลคุณอรรถพรคุณปาริศรามีโมบายแบงกิ้งมีพร้อมเพย
2: ์
0: โอนกันได้รวดเร็วสะดวกทันใจใช่ไหม
1: คะ
0: แต่มันก็มาด้วยความเสี่ยงเพราะมันโอนได้เร็วโอนได้สะดวกใช่ไหมคะเพราะนั้นประชาชนของประเทศไทยส่วนใหญ่เราคุ้นเคยกับความกังวลเรื่องของมิจฉาชีพจะรับโทรศัพท์ก็ดูแล้วดูอีกเบอร์นี้รู้จักไหมนะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันทำให้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างเดียวประเทศอื่นก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแล้วความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับความสนใจมากแล้วก็ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่สามารถที่จะแชร์สิ่งที่เราทำกับเพื่อนๆสมาชิกได้เพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมองว่าการที่เราจะโปรโมทการใช้การเงินภาคดิจิทัลให้มันดีขึ้นให้มันสามารถที่จะน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างให้ประชาชนมาใช้ได้อย่างสบายใจขึ้นก็คือต้องดูในเรื่องของความเสี่ยงต้องมาพูดคุยกันด้วยว่าพวกเราประเทศต่างๆจะมาดูแลบริหารจัดการเรื่องของมิจฉาชีพทางการเงินแบบนี้ยังไงฟรอดสแกมทำยังไงให้มันหายไปหรือลดน้อยลงให้ได้เพราะว่าเราทำคนเดียวไม่ได้ภาคการเงินทำคนเดียวไม่ได
1: ้
0: ภาคการเงินเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่แพลตฟอร์มที่เข้าถึงประชาชนโทรศัพท์ต่างๆที่ทำให้มิจฉาชีพโทรหาประชาชนได
2: ้
0: ภาคการเงินเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจปงอะไรๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทุกคนต้องลุกขึ้นมาร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันดูแลนอกจากนี้ก็ที่สำคัญที่สุดแล้วก็ยังมีน้อยมากๆแล้วเราอยากให้เกิดขึ้นหลังการประชุมครั้งนี้ก็คือ ความร่วมมือกับต่างประเทศเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขาหลอกเอาเงินเราไปเงินมันไม่ได้วนอยู่ในเมืองไทยแล้วนะคะ เงินส่วนใหญ่ก็คือออกไปนอกประเทศทำยังไงให้มันอย่างน้อยเพื่อนรู้อย่างน้อยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนบ้านเราอาจจะเห็นว่าอ๋อมันมีพฤติกรรมแบบนี้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมันก็อาจจะช่วยให้สามารถป้องกันหรือติดตามเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะชวนเพื่อนพูดคุยแล้วก็อยากให้ทุกคนกลับบ้านของเขาไปกลับประเทศของเขาไปแล้วได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แล้วเอากลับไปใช้ต่อค่ะ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ตอนนี้กำลัง

0: ติดตามความเคลื่อนไหวในการประชุมที่จะถึงนี้บ้างคะ
1: ก็จริงๆแล้วการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องของ IMF World Bank หลายๆการประชุมเป็นประชุมปิดนะคะแต่ที่มีประโยชน์มากๆก็คือจะมีสัมมนางานสัมมนาแล้วก็มีการพูดคุยกับบุคคลสำคัญแล้วก็มีการถ่ายทอดออกมานะคะตามช่องทางต่างๆถ้าอยากจะทราบว่ามีช่องทางไหนบ้างให้พิมพ์ AM2026 Thailandมันจะขึ้นมาทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram มีเรามีทุกช่องทางและจะมีบางส่วนที่ไลฟ์สามารถเข้าไปฟังได้แล้วก็ทุกวันเนี่ยเราจะมี Daily Briefing ออกมาเป็นข่าวให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้ว่าการพูดคุยเขาเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงมีอะไรเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองในการที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ดูแลชีวิตประจำวันของเราค่ะ
0: วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยคุณชยวดีชัยอนันต์ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะคุณอัชพงศ์คุณปานิชาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะนี่เป็นความคืบหน้านะคะในเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งจะจัดขึ้นช่วง 12-16 ตุลาคมนี้นะคะที่จะถึงแล้วก็อย่างที่ท่านบอกนะคะตอนนี้เตรียมความพร้อมนะคะไปเยอะแล้วพร้อมที่จะจัดการประชุมแล้วก็เป็นเจ้าภาพสำหรับบ้านเรานะคะที่ประเทศไทยก็ยังไงเชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะสำหรับการต้อนรับนะคะท่านผู้บริหารในทุกๆประเทศ191ประเทศนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับมนต์ตามวันค่ะ
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: กลับมาอยู่กับหมุนตามวันกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคครับ
0: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: หมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะครับเราจะไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีน
2: ะ
1: เราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงนะครับการเตรียมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569นะครับซึ่งถือเป็นงานใหญ่ของสุราษฎร์ธานีบ้านเรานะครับซึ่งวันนี้ครับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราก็คือคุณออนปวีนะครับวงวชิราผู้สื่อข่าวจากสวทสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้อยู่ในสายพร้อมกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณออนปวีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิชลากับคุณอัธพรค่ะออนปวีค่ะสวทสุราษฎร์ค่ะ
2: ค่ะคุณออนปวีคะวันนี้พูดคุยกันใน2ประเด็นนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำเนาะแล้วก็การเตรียมจัดงานชักพระแล้วก็ทอดผ้าป่าแข่งเรือยาวนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยตอนนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทราบว่าระดับน้ำในพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยท่วมสูงค่ะ
3: ใช่ค่ะคุณสายปานค่ะคือตอนนี้เนาะที่เราคุยกันอยู่เนาะฝนก็กำลังจะเริ่มตกแล้วก็ครึ้มมาตกมาตลอดทั้งวันค่ะซึ่งปริมาณฝนวันนี้กรมอุตุคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ 60% ละค่ะแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนเนี่ยไปแล้ว12อำเภอจากทั้งหมด19อำเภอในตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งจากเรื่องนี้เองเนาะที่มีการคาดการณ์อย่างฝนจะมาในช่วงวันนี้หรือว่ายาวจนถึงวันที่27เนี่ยค่ะรองผู้ว่าเนี่ยนะคะล่าสุดก็มีการออกหนังสือด่วนที่สุดเนาะแล้วก็สั่งการให้กับที่อ่ะค่ะเตือนทั้งประชาชนแล้วก็ชาวเรือรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ยให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็คลื่นสูงด้วยนะคะซึ่งจากเรื่องของมรสุมต่างๆเนาะที่เราก็ได้ยินข่าวกันช่วงวันสองวันนี้ที่หนาหูมากๆเรื่องของฝนที่ตกหนักมากขึ้นในพื้นที่ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าย้อนกันไปเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะสุดสัปดาห์สุราษฎร์ธานีเองถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนาะเขื่อนชลาลัยกลางหรือว่าอุทยานเขาสุกค่ะก็ทำให้มีน้ำล้นเข้ามาในพื้นที่เยอะแล้วต้องเร่งอพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาบริเวณเขาสุกเนาะแต่ระยะเวลาในการที่สถานการณ์ที่คลายเนี่ยก็ไม่ได้นานขนาดนั้นค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนก็ปลอดภัยไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรแต่อย่างใดเนื่องในระยะยาวอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่ามีการอพยพทันแล้วก็ทุกคนปลอดภัยพออีกวันนึงก็สามารถเข้าพื้นที่ได้ตามปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกลงมาเยอะอยู่ในช่วงนี้ใช่
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีมีอำเภอไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
3: มีค่ะอย่างพื้นที่เนาะที่น้ำจะท่วมเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตรงชัยยาค่ะกาญจนดิษฐ์แล้วก็ท่าชนะเนาะซึ่งอาจจะอยู่เป็นพื้นที่ที่อาจจะมีติดทะเลหน่อยๆไม่ถึงว่าจะเป็นโซนปลายพื้นที่รับน้ำอะไรเงี้ยค่ะที่อย่างพฤศจิกายนปีที่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมไวแล้วก็เร็วกว่าพื้นที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่จากฝนที่ตกครั้งนี้เนี่ยมันก็ดูมีการประกาศเตือนแล้วก็ครอบคลุมไปถึง12อำเภอด้วยกันคืออย่างอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอเมืองใช่ไหมคะฝนนี่คือตกลงมาแบบไม่ค่อยได้หายใจเลยค่ะอย่างเย็นปุ๊บมาปุ๊บหรือว่าเช้ามาปุ๊บก็คือมีแดดมาแค่ช่วงตอนกลางวันอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้ก็จะต้องอยู่ในสภาพครึ้มๆแบบนี้ตลอดทั้งวันใช่ค่ะ
2: ค่ะคุณมุคาในส่วนของในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่บอกว่ามีน้ำท่วมสูงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้น้ำลดแล้ว
3: เบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยค่ะมีน้ำลดแล้วค่ะคุณสายปานคะ
2: คือ
3: มุกก็เช็คกับทางจังหวัดเนาะแล้วก็เข้าไปดูในแพลตฟอร์มของคลังน้ำแห่งชาติอะไรเงี้ยค่ะก็สุราษฎร์ตอนนี้ไม่ได้มีพื้นที่เฝ้าระวังในเชิงของน้ำล้นตลิ่งหรืออะไรขนาดนั้นมากค่ะแต่ด้วยที่สถานการณ์น้ำที่มีการประกาศเตือนว่าฝนมันจะตกหนักต่อเนื่องเนาะซึ่งอย่างประกาศฉบับที่4ของกรมอุตุเนี่ยค่ะก็ประกาศเตือนโดยเฉพาะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่สุราษฎร์จะได้รับผลกระทบที่หนักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเทียบกับทั้งช่วงพีเรียดจนถึงวันที่27นี้เนาะแต่23 24จะเป็น2วันที่อาจจะได้รับผลกระทบหนักถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะคะจังหวัดเองก็สั่งการทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะแล้วก็เจ้าท่าต่างๆเนาะให้คุมเข้มแล้วก็ถ้าเกิดมีพื้นที่ไหนเสี่ยงให้รีบปิดแล้วก็แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวทันทีพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับในส่วนของอำเภอที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันหรือแม้แต่ที่ เกาะเต่าเองอย่างเงี้ยครับได้มีประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวในเรื่องของฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงเรื่องของคลื่นลมบ้างไหมครับ
3: มีค่ะคุณอรรถพรคะเพราะว่าเกาะพะงันกับเกาะสมุยถือว่าเป็น2พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหมายถึงว่าในเชิงของการแจ้งเตือนในครั้งนี้ด้วยเนา
1: ะ
3: ซึ่งเบื้องต้นนะคะก็กำชับให้ผู้ประกอบการเดินเรือต่างๆเนี่ยติดในเรื่องของชูชีพเนาะอุปกรณ์ต่างๆป้องกันชีพป้องกันภัยกำชับให้จับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะสวมใส่ด้วยแล้วก็มีการประกาศแหละว่าวัน2วันนี้จะมีการเรื่องของพายุต่างๆที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ฝนตกหนักอะไรเงี้ยค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนก็ให้ความร่วมมือเนาะเพราะว่าจริงเขาก็จะรู้กันแล้วแหละว่าถ้าเกิดเข้ามาในช่วงกรีซีซั่นช่วงนี้ของภาคใต้ค่ะบางวันอาจจะต้องได้รับฝนตกบ้างหรือบางวันอาจจะแดดร้อนบ้างเขาก็ให้ความเข้าใจให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดีค่ะ
2: ใช่ค่ะคุณมุคะแนะนำหน่อยเผื่อใครไปท่องเที่ยวในพื้นที่ช่วงนี้นะคะคนปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าติดตามสภาพอากาศจากช่องทางไหนได้บ้างคะ
3: ค่ะเบื้องต้นเนี่ยจะมีทั้งจังหวัดนะคะมีการประกาศแจ้งเตือนทั้งถึงผู้นำท้องที่ท้องถิ่นค่ะแล้วก็มีประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนะคะที่จะประกาศเรื่องของฝนฟ้าทุกวันเนาะในเพจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแจ้งเบอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นปพ1784ที่ให้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็กำชับในเชิงของท้องถิ่นมากกว่าเพราะจะเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นบุคคลที่จะเข้าถึงตัวประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวได้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะให้ลงไปพื้นที่แล้วก็ไปประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยค่ะอย่างสม่ำเสมอก็เป็นการให้หน่วยพื้นที่เนี่ยช่วยดูแลแล้วก็รับแจ้งเหตุเบื้องต้นมายังส่วนกลางอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆในเชิงของจังหวัดนะคะเขาจะแบ่งโซนเป็น4โซนเนา
2: ะ
3: ตามรองผู้ว่าแต่ละคนด้วยค่ะคุณสายป่านก็คือว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนมีอะไรให้ติดต่อด่วนไปยังรองผู้ว่าคนนั้นเพื่อให้เกิดการสั่งการได้อย่างทันท่วงทีไม่ต้องรอส่วนของผู้ว่าคนเดียวที่เป็นคนกุมอำนาจในการสั่งการทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะทำให้การสั่งงานต่างๆรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: นี่เป็นการเตรียมรับมือนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวไปพูดคุยอีกประเด็นนึงนะคะเป็นประเด็นที
1: ่
2: คลายเครียดนิดนึงนะ
1: นะ
2: ในเรื่องของประเพณีชักพระนะคะ
1: คือถ้าไปเที่ยวภาคใต้ในช่วงนี้เนี่ยต้องทำใจอย่างน้อยก็คือฝนตกแน่นอนในช่วงนี้นะย
2: ิ่
1: งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมีฝนเยอะทีนี้เนี่ยนอกจากพื้นที่ในเชิงของธรรมชาติแล้วนะอยู่ในเมืองก็ได้นะช่วงนี้เรามีงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นน
2: ั่
1: นก็คืองานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ซึ่งทางจังหวัดเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานที่ถึงไหนแล้วครับ
3: ค่ะตอนนี้ถือว่าพร้อมแบบ 90% แล้วค่ะคุณอรรถพรคุณสายปานค่ะเพราะว่างานเนี่ยเดี๋ยวจะมีขึ้นนะคะย้ำอีกทีก็คือ 23-31 ตุลาคมแม้ดูว่าจะครบ1เดือนพอดีในการนับถอยหลังเนาะแต่งานนี้เป็นงานที่รวมใจของคนสุราษฎร์ธานีไว้ทั้งจังหวัดนะคะ
2: ค
3: ือเหมือนเป็นประเพณีที่ทุกคนเฝ้ารอแล้วก็เขาก็จะเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆคืออย่างตอนนี้วัดทั่วทั้ง19อำเภอกว่า120กว่าวัดเนี่ยค่ะตอนนี้มีการตกแต่งเขาเรียกว่าเหมือนเรือพระที่จะเอาเข้ามาในเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนได้อวดโฉมแล้วก็ร่วมทำบุญค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยพิเศษก็คือจัดภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่างามล้ำศีลถิ่นศรัทธาพนมพระสืบสานค่ะก็เป็นการเน้นสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วก็อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะไฮไลท์ปีนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดงานเล็กน้อยค่ะจะอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปียาวระยะทางกว่าประมาณเกือบ2กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการประกวดชิงถ้วยพระราชทานต่างๆมีการตักบาตรมีการเขาเรียกว่าชมสมโภชเรือพนมพระค่ะแล้วก็วิ่งรับน้ำมนต์เนาะจริงๆมันจะมีอีกธีมอีกคอนเซปต์นึงเขาบอกว่าถ้าเกิดมาสุราษฎร์คืองานเดียววันเดียวเนี่ยในช่วงช่วงวันนี้ก็จะได้เหมือนทำบุญ100วัดตักบาตร100ขันมหัศจรรย์วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
3: ก็ว่าเป็นไฮไลท์ของงานที่จะถูกบันทึกไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดแล้วก็จริงๆตอนนี้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีก็ตื่นเต้นแล้วล่ะว่าเดี๋ยวจะมีงานนี้เกิดขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: คุณมุกเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะทำไมเขาถึงเรียกว่าประเพณีชักพระทอดพระป่าแล้วก็แข่งเรือยาวอะคะ
3: ค่ะจริงๆในช่วงช่วงเดือนตุลาเนาะหรือประมาณเนี่ยค่ะตุลาไปหรือว่าช่วงพฤศจิกาก็จะเป็นช่วงที่ถ้าเกิดประเพณีชาวพุทธใช่ไหมคะก็จะมีการทอดผ้าป่าเนา
2: ะ
3: หรือว่าแบบทอดกฐินสามัคคีอะไรอย่างงี้เนาะก็จะเป็นช่วงเวลานี้ค่ะทีนี้เขาเหมือนเป็นการชักพระเนี่ยก็คือเหมือนการตกแต่งเรือพระนมพระแล้วก
1: ็
3: พระเหมือนจากวัดเพื่อเอามาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมไหว้ได้ร่วมกราบไหว้เหมือนศรัทธากันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเนาะทางบกอาจจะไม่ได้ราบรื่นก็ จะมีทางน้ำก็จะมีแห่เรือพนมพระทางน้ำด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเริ่มมีถนนตัดเข้ามาในเมืองมากขึ้นเนี่ยก็จะมีการทำเป็นเหมือนเรือพนมพระทางบกด้วยก็จะเป็นการที่เหมือนได้ร่วมสืบสารวัฒนธรรมเนอะเหมือนเมื่อก่อนพระอาจจะเดินทางลำบากหรืออะไรเงี้ยค่ะการเอาพระมาแห่รอบเมืองให้คนได้ร่วมทำบุญกันได้สะดวกอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เลยเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาร้อยกว่าปีในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีด้วยส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นการชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านค่ะอันนี้น่าจะเป็นประเพณีเดียวในประเทศแล้วมีการยืนยันว่าอาจจะน่าจะเป็นในโลกด้วยนะคะก็คือว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะจับพุ่มผ้าป่าใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนห้อยพวกของเครื่องใช้ต่างๆของพระต่างๆอะไรนี้เนาะแล้วก็ให้พระเนี่ยเดินแล้วก็เหมือนมาชักพุ่มหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พรให้ศีลอะไรอย่างนี้กันไปก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ถ้าเกิดเดินเข้ามาในเมืองสุราษฎร์อะค่ะทุกหน้าบ้านก็จะมีต้นไม้แล้วก็ประดับพุ่มเนี่ยรอพระสงฆ์ที่จะเดินเหมือนมารับพุ่มมาชักพุ่มหน้าบ้านด้วยอย่างนี้ค่ะก็เป็นพณีที่รู้สึกว่าคึกคักแล้วก็น่าประทับใจอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะคะ
1: เข้าพรรษาไปแห่เทียนกันที่อุบลแล้วมาออกพรรษานะมาชักพระกันที่สุราษฎร์ธานีถือเป็นช่วงที่เลี่ยงฝนเข้าไปเที่ยวทิ่มในเมืองนะครับช่วงนี้นะสุดท้ายครับอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวร่วมงานในการจัดประเพณีชักพระทอดผ้าป่าแล้วก็แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สักหน่อยครับเชิญชวนหน่อยครับ
3: ได้ค่ะมุกขอย้ำก่อนนิดนึงว่างานเนี่ยจะมีช่วงที่23-31ตุลาคมนะคะจ
2: ั
3: ดที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีที่สะพานนฤทธิ์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบ้านเรานี่แหละค่ะไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่วันที่27ตุลาคมค่ะก็จะมีพิธีชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีขบวนแห่เรือพนมพระกว่า125ลำบวกนี่แหละค่ะแล้วก็มีเทียนขบวนเรือเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลเนี่ยเหมือนจังหวัดพี่จังหวัดน้องเนื้อมาร่วมเดินขบวนด้วยก็อยากให้มาเที่ยวในวันนั้นเพราะว่าประเพณีนี้เนี่ยถือว่าสืบสานกันมา100กว่าปีแล้วอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตาเนื้อด้วยตัวเองเนี่ยว่าความยิ่งใหญ่แล้วก็ประเพณีที่ควรจะสืบทอดแล้วก็รักษาไว้มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ควรค่าต่อการสานต่อให้กับลูกหลานต่อไปยังไงค่ะยืนยันจากคนสุราษฎร์เองเนี่ยว่าเป็นประเพณีที่ดีงามแล้วก็สวยงามมากๆจริงๆค่ะ
1: ยืนยันอีกเสียงด้วยครับ
2: คนสุราษฎร์เหมือนกัน
1: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณออนปวีวงวชิรานะครับผู้สื่อข่าวจากสวทสุราษฎร์ธานีที่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะคะเชิญชวนกันไปนะคะ 23-31 ตุลาคมน่าจะเป็นประเพณีที่คึกคักมากเลยใช่ไหมคะพี่แผน
1: แน่นอนครับ อย่างที่คุณออนวีบอกไปนะงานนี้เราจะได้ทำบุญทีเดียวเนี่ย125วัดเลยนะมี125ลำใช่ไหม
2: โอ้โหถือว่าเป็นบุญใหญ่เนาะ
1: เป็นบุญใหญ่เลย
2: ประจำปี
1: เรียกว่าไปงานเดียวนี้ได้ทำบุญทุกวัดทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได
2: ้นะถือว่าดีนะคะใครที่ไปเราไม่รู้ว่าจะไปสุราษฎร์ธานีเนี่ยไปทำบุญที่ไหนไปประเพณีนี้ประเพณีเดียวได้ทำบุญทุกวัดเลยนะคะยังอยู่กันที่ภาคใต้นะคะไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะในเรื่องของทางประเด็นสคจชตนะคะเปิดเวที3พลังขับเคลื่อนการศึกษาเชิดชูคนทำงานสร้างทักษะภาษานะคะในการนำเสนอผลการจัดการศึกษาชายแดนใต้นะคะพร้อมกับมอบรางวัล46รางวัลเสมาพักรักชายแดนใต้กับพันโทอัศรีอัสมาแอร์ผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณปณิศราและคุณอรพรครับ
2: ค่ะ
1: ครับท่านครับอยากสอบถามนิดนึงครับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสคจชตเนี่ยดูแลขับเคลื่อนการศึกษาในด้านไหนบ้างครับ
4: ครับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสคจชตเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นศึกษาธิการส่วนหน้า
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ขับเคลื่อนจชตตรงนี้นะครับก็คือธุรกิจนะครับก็จะมีหลากหลายด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจะทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นตัวประสานระหว่างกระทรวงศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสถานศึกษานอกกระทรวงศึกษาก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดเหมือนโรงเรียนสาธิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่สังกัดมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งสังกัดกระทรวงอวสชกศนแล้วก็ประสานความร่วมมือกับทางสอบตแล้วก็กอรมนด้วยครับ
2: ค่ะ
4: นอกจากนี้ก็เป็นการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและวิชาการส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่อัตลักษณ์

0: โอเน็ตเอเน็ตคะแนนเฉลี่ยซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับแล้วก็จะติวเข้มในเรื่องของ active learning เนี่ยที่จะเข้ามาช่วยเพราะว่าการความรู้ที่ลดเลือนแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ามกลางบริบทของความมั่นคงแล้วก็ความไม่มั่นคงในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะเรื่องของเด็กหลุดออกจากระบบแล้วคะหรือว่าที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตรงนี้เรามีปัญหาเรื่องนี้ไหมคะแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขยังไงบ้างคะ
0: มีครับก็คือในส่วนชนบทใต้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของ zero drop out นะเหมือนกับในหลายๆพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางอันนี้ต้องยอมรับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่เปราะบางตอนนี้เนี่ยทางสคจยตแล้วก็ภาคีเครือข่ายก็จะร่วมกันค้นหาแล้วก็ติดตามบุคคลเพื่อจะให้เป็น data zero drop out database นะครับของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะร่วมเชิงรุกกับชุมชนในการใช้กลไกท้องถิ่นเช่นอิหม่ามนะตัวอิหม่ามผู้ใหญ่บ้านอาจจะอสมครูกศน.สกร.ปูพรมค้นหาเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็ใช้ระบบBig Dataตรงนี้เชื่อมโยงกับข้อมูลของกศศ.กศศ.คือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับซึ่งก็ร่วมกับสคจยต.นี่แหละเพื่อปักหมุดเด็กที่เสี่ยงที่จะหลุดแล้วก็เด็กที่หลุดไปแล้วก็จะนำมาให้เข้ามาสู่ระบบอีกครั้งซึ่งความเปราะบางเนี่ยมันคือความยากจนต้องตามพ่อแม่ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็เรียนไม่ทันจากการที่ว่าเราทุกโภชนาการตั้งแต่เด็ก
2: ครับเห็นว่าการเปิดเวทีครั้งนี้นะครับจะมีการมอบรางวัลเสมาพักรักชายแดนใต้ด้วยรางวัลนี้มีความสำคัญยังไงกับคนทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้างครับ
0: รางวัลนี้นะครับเป็นการยกย่องเชิดชูนะครับผู้ที่มีคุณอุปการทางด้านของการศึกษาคือในโรงเรียนเนี่ยนอกจากที่จะมีครูแล้วก็จะมีบุคลากรทางการศึกษาความหมายก็คือว่าไม่ได้เป็นครูแต่ก็อยู่ในโรงเรียนก็จะมีการพิจารณาเพื่อที่จะให้รางวัลตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีความโดดเด่นในด้านของคนที่จะได้นะครับก็คือต้องโดดเด่นในด้านของการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสามารถที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาสามารถส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็มีความโดดเด่นด้านการผลิตและพัฒนาคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและในเรื่องของการบริหารจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการอันนี้คร่าวๆครับ
1: ครับก็เป็นเกณฑ์การคัดเลือกอย่างที่คุณอัศรีบอกคือเมื่อสักครู่เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเอาดีเจก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยครูอาจเป็นองค์ประกอบหลักนะครับแต่คราวนี้เหมือนกับทางเจ้าหน้าที่ธุรการบริหารงานทั่วไปเนี่ยก็อยู่ในโรงเรียนเหมือนกันซึ่งถ้าออกไปนอกโรงเรียนชาวบ้านเขาจะเรียกว่าครูเหมือนกันเพราะอยู่ในโรงเรียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดังนั้นก็คือร่วมกันดูแลเด็กนักเรียนนะครับอันนั้นก็คือเสมาพักเสมาก็คือสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการน
1: ั่
0: นเอง
1: ค่ะคุณอัศรีพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่าคนที่ได้รับรางวัลนี้เนี่ยมีคุณอุปการในการศึกษายังไงบ้างหรือว่ามีเขามีการลงพื้นที่ไปดูแลเด็กๆหรือว่าช่วยเหลือเด็กๆในด้านไหนบ้างคะ
0: ครับประเด็นในจังหวัดชายแดนภาคใต้หนึ่งเรื่องความยากจนปัตตานียะลานราธิวาสเราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นจั่วหัวของพีระมิดด้านบนเลยนะว่ามันคือความยากจน
2: คร
0: ับ แล้วก็เคยได้ยินนะครับที่บอกว่านอกจากครูแล้วพันโรงเนี่ยอาจจะมีความใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากกว่าคุณครูบางท่านเพราะว่าจะต้องร่วมกันดูแลเด็กนักเรียนในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกเหนือจากการที่ว่าเราจะต้องถ้าในพื้นที่อื่นๆคือเดินทางไปเรียนไปโรงเรียนปกตินั่งรถติดแต่ที่นี่เราจะต้องมีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในรอบรั้วโรงเรียนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งดังนั้นคือถ้าการพันโรงครูธุรการครูพละครูแนแนวหรืออะไรใดๆมีความสำคัญในเรื่องที่จะทำให้หนึ่งนักเรียนปลอดภัยสองนักเรียนสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่า

0: ที่นี่พูดภาษามาลายูตั้งแต่เกิดนะฮ
1: ะ
0: อันนี้คือหลักใจเลยซึ่งเป็นเรื่องของความโดดเด่นแล้วก็สคจจตเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องที่เราไม่ได้บอกว่าไม่ให้คุณพูดภาษามาลายูไม่ใช่แต่เราจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้ไปต่อนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเรียนเชียงใหม่พิษณุโลกเชียงรายไปกรุงเทพมหานครด้วยการสามารถพูดภาษาไทยในระดับที่ดีเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาครับ
1: ก็เป็นรางวัลนะคะที่มอบให้กับผู้ที่มีคุณูปการในเรื่องของการช่วยเหลือการศึกษานะคะรางวัลเสมาพักรักชายแดนใต้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพันโทอัศรีอัศมาแอร์ผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ต้องบอกว่าเป็นการให้กำลังใจเนาะเหมือนเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าแรงขับเคลื่อนให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับพื้นที่นะคะเพราะว่าอย่างที่คุณอัศรีบอกว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีปัญหาหลายอย่าง
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความการศึกษาด้วยเรื่องของการความยากจนด้วยความปลอดภัยด้วยหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานในพื้นที่นี้ก็จะต้องสมควรแหละที่จะต้องได้รับการยกย่องเชิดชูนะครับที่เป็นผู้เสียสละแล้วก็ทุ่มเทให้กับคนในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะก่อนจะจากกันไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยละกันนะคะมีหลากหลายท่านทักทายกันมานะคะสวัสดีพี่อเนกพริกไทยนะคะส่งสติกเกอร์มาให้นะคะคุณอรวรรณบอกสวัสดีค่ะคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่านะคะบอกสวัสดีหนุ่มอัดและสิ่งแวดล้อมนะคะนมบัวศาลานะคะ32องศานะคะคนพะเยาอยู่โคราชนะคะส่งสติกเกอร์มาให้น่ารักน่ารักนะคะก็มาทักทายกันนะคะนมัสการพระรุ่งขติยะด้วยสวัสดีคุณพี่อัชราด้วยนะคะมาทักทายกันนะคะน่าจะมีคอมเมนต์มากกว่านี้นะแต่ว่ามันลันไปเนาะอาจจะไม่เห็นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาสวัสดีทักทายกันนะคะอาจจะมีบางวันที่เราได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังว่างบางวันอาจจะไม่ได้มีเวลาพูดคุยกันนะคะแต่ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับประเด็นข่าวสารดีๆนะแล้วก็กิจกรรมดีๆในหลายๆพื้นที่นะคะอย่างที่วันนี้เนาะก็มีเรื่องของ IMF ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพนะคะก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันในหน่วยงานเขาก็เตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่บ้านคุณอัธพรด้วยนะคะที่สุราษฎร์ธานีนะ
2: หลายเรื่องเลยว่าจะเป็นเรื่องของน้ำนะแล้วก็เรื่องของประเพณีสำคัญประจำปีของเรา
1: ช่วงนี้ติดตามด้วยนะพยากรณ์อากาศฝนจะตกหนักเนาะจะหนักมากนะคะช่วง23ถึง27นี้ใช่ไหมคะที่จะต้องเฝ้าระวังกันเน
2: า
1: ะ
2: ก็คือวันที่23กันยายนนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้โพสต์นะภาพเตือนพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมระบุข้อความด้วยนะครับว่าพื้นที่เสี่ยงสูงเนี่ยให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่23กันยายนนะครับก็ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งครับ
1: ค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะมีหลายจังหวัดด้วยกันนะคะสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็แน่นอนกรุงเทพบ้านเราก็ไม่รอดนะคะ
2: เตรียมตัวกันให้ดีเลย
1: ปริมณฑลด้วยนะใครเตรียมกลับบ้านวันนี้พกร่มพกเสื้อกันฝนด้วยวางแผนการจราจรด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของหมุนตามวันวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
2: ผมมณพรปันกัดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้
17: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
10: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตรสถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหล่อและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
18: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยุดย้อยสปทชัยนาทรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
19: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
20: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพรเจริญอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภออุบลราชอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอวังโป่งอำเภอหนองไผ่อำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอรัตนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอเทพารักษ์อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาไปด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอกระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าช้างอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10 กม./ชม วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมปทุมธานีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1 ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการของเราอยู่ทาง FM 92.5เมกะเฮิร์ตซ์แล้วก็ AM 891กิโลเฮิร์ตซ์นะคะ Facebook Live ก็มีนะคะก็ฟังกันชมกันผ่านทางสถานี Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยมีปัญหามีคำถามก็บอกมานะคะแล้วเดี๋ยวพวกจะพยายามหาคำตอบมาให้ได้นะคะทางจดหมายไปรษณียบัตรก็ยังส่งกันเข้ามาได้นะคะส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2ถนนวิทยุสถานีของเรานะฮะตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ค่ะเจ้าหน้าที่ของเรานะวันนี้นำโดยหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกณพชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่ทุนชัยคำรอดนะฮะก็รอรับสายอยู่ทางหมายเลขโทรศัพท์0817159551 0817159552และ0817159553นะคะเบอร์มือถือ3หมายเลขนี้โทรได้ตลอดเลยหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์ห้องส่งก็ได้ค่ะ0227697117และ0227697721ค่ะวันนี้นะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่เราเป็นห่วงกันมากก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเรามีสายนะฮะของทางท่านโฆษกกระทรวงแรงงานคุณพิพัชชัยไพบูลย์ค่ะจะได้ร่วมพูดคุยกันนะฮะว่าได้เตรียมช่วยเหลือพี่น้องแรงงานนะฮะในพื้นที่พังงายังไงกันบ้างสวัสดีค่ะท่านโฆษกพิพัชชัยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: ครับ
2: เมื่อวานโทษทีพอดี
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียนถามท่านโฆษกพิพัชชัยถามพี่ป้อมมานะฮะต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังในท่านโฆษกชื่อเล่นชื่อพี่ป้อมมานะตอนนี้ที่พังงาเนี่ยกระทรวงแรงงานเราลงไปช่วยเหลือพี่น้องแรงงานยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ที่สถานการณ์พังงาน้ำท่วมเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพี
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็ให้ทางแรงงานจังหวัด5เสือของแรงงานจังหวัดกรมนาฝีมือแรงงานเนี่ยเข้าสำรวจพื้นที
1: ่ค่ะ
2: แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มีผู้ที่ประสบภัยที่อำเภอกระปง
1: ค่ะ
2: กุระบุรีกุระบุรีเนี่ยประสบภัย47หลังคาเรือนตะกัวป่าใน 1,190 แล้วก็ที่กระปงใน27หลังคาเรือน
1: ค่ะ
2: ส่วนการช่วยเหลือตอนนี้เราเข้าสำรวจก็คือ63ครัวเรือนเนี่ยต้องการให้เราเข้าไปช่วยซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าคือไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านเนี่ยมีปัญหาเพราะน้ำท่วมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟไม่ว่าจะเป็นสายไฟเข้าไปตรวจเช็คเนี่ยตอนนี้แจ้งความจำนงไว้แล้วประมาณ63ครัวเรือนแล้วก็วันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของเราก็จะสำรวจความต้องการของพี่น้องผู้ประสบภัยเนี่ยผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องแล้วก็วันที่24พรุ่งนี้จะสามารถเข้าเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วซ่อมให้ได้ครับ
1: นี่คือแนวทางนะฮะที่เราเตรียมการดำเนินการในโครงการช่วยเหลือแต่ทั้งนี้เรามีช่อง

0: ทางที่จะให้พี่น้องแรงงานในพื้นที่จังหวัดพังงาหากแม้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือว่าตกหล่นตรงไหนเนี่ยสามารถติดต่อเราได้ช่องทางไหน
1: คร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับพี่ป้อมท่านโฆษกคะ
1: ในขณะที่ออกไปสำรวจ
0: อือ
1: พื้นที่นะครับเราจะไปพร้อมกันทั้ง5 เสือ
0: ค่ะ
1: เสือก็คือเช่นว่าใครต้องการที่จะมีความต้องการประสงค์จะทำงานก็ในขณะนั้นเนี่ยตัวแทนจากจัดหางานเราก็ไปด้วยแจ้งความจำนงได้เลยว่างานประเภทใดอะไรเราก็จะดูให้ว่าใกล้ที่ใกล้ๆเนี่ยมีบริษัทไหนบ้างที่รับหรือบางคนเนี่ยมีเรื่องของสวัสดิการด้านของประกันสังคมถ้ามีสวัสดิการด้านประกันสังคมที่เราสามารถที่จะบริการจัดการให้ได้เลยเราก็ทำให้ได้เลยครับเช่นกรณียกตัวอย่างเหมือนกับกรณีที่จังหวัดน่านเจอผู้ประกันสังคมเดิมและเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วไม่สามารถหนีได้ทันแล้วก็เสียชีวิตอันนั้นเราก็อนุมัติเรื่องเงินได้เลยอันนี้กรณีนี้ก็เช่นกันครับมีปัญหาด้านใดในด้าน5เสือรายงานของกระทรวงรายงานเนี่ยเราไปพร้อมกันอยู่แล้วครับ
0: ค่ะก็ติดต่อกันได้เลยนะฮะ
1: ติดต่อกันได้เลยหน้างานตรงนั้นที่บ้านของท่านได้เลย
0: ค่ะแล้วนี่ก็ในกรณีนี้นะฮะนี่คือที่พังงาแต่ว่าเราก็ไว้ใจไม่ได้นะคุณผู้ฟังในจังหวัดอื่นๆพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะเพชรบุรีประจวบระนองชุมพรไปเลยนะฮะฝั่งนี้เลยเราเตรียมการยังไงไว้บ้างไหมฮะท่านพี่พัชชัยคะ
1: ในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยต้องเรียนกันตรงไปตรงมานะครับผมเองเนี่ยเคยอยู่เป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันจะง่ายกว่าของกระทรวงแรงงานก็คือว่าถ้ากระทรวงมหาดไทยเขาจะมีงบเร่งด่วนจะมีกองป้องกันสาธารณภัยที่จะสามารถอนุมัติในการดูแลพี่น้องประชาชนในด้านนี้เลยโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงแรงงานในส่วนนี้มันไม่มีเมื่อมันไม่มีเสร็จเนี่ยมันต้องแก้ปัญหากันเฉพาะหน้างานบางครั้งบางทีในการอุปกรณ์ในการที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยเราก็ต้องเร่งหาช่วยเหลือกันตัวเองแล้วก็ต้องไปขอรับการสนับสนุนจริงๆเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้มาตลอดนะครับถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันมีงบกองกลางตรงไหนก็ได้ที่สามารถให้ทางรายงานเราเข้าไปบริหารจัดการเนี่ยซึ่งผมว่าตรงนี้จะเป็นบทเรียนบทหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งคุยกันว่าหลังจากน้ำลดเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำพอเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่สิ่งที่จะต้องทำต่อมานั้นก็คือเรื่องของการไปช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราเนี่ยจะต้องเข้าไปเช่นเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าบางเรื่องช่างบางเรื่องค่าอะไรประมาณนี้ครับมันต้องคุยกันเป็นสาระบบเป็นอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ไฟเราต้องบอกว่าน้ำท่วมมันท่วมทุกปีเมื่อท่วมทุกปีมันก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างนี้ทุกปีถ้าเป็นอำนาจของผู้ว่าเนี่ยนะผู้ว่าก็สามารถอนุมัติได้ในวงเงิน3 ล้าน 4 ล้าน5 ล้านก็สามารถอนุมัติได้แต่ว่าสิ่งที่มันติดขัดนิดหน่อยของกระทรวงแรงงานเนี่ยเราไม่มีตรงนั้นครับ
0: อ๋อฉะนั้นก็ต้องใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามี
1: เท่าที่เรามี
0: เท่าที่เรามี
1: เท่าที่เรามีถ้าตรงไหนที่มันเป็นงานจ้างงานเร่งด่วนจ้างงานเร่งด่วนก็เช่นว่าหลังจากน้ำลดอย่างนี้ครับหลังจากน้ำลดเนี่ยคำว่าจ้างงานเร่งด่วนเราก็จ้างคนในพื้นที่เนี่ยมาทำความสะอาดพื้นมาทำความสะอาดลานว่าที่เป็นที่สาธารณะทำความสะอาดถนนอันนี้งบเร่งด่วนเนี่ยเราก็อนุมัติงบได้ไม่มากเราก็จ้างคนได้ไม่เยอะประมาณนี้แต่เราก็จะพยายามดูแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ไปด้วยกันนะฮะใครมีปัญหาก็ติดต่อค่ะ
1: ถ้าสมมติเขามีปัญหาเรื่องตกงานอะไรอย่างเงี้ยเราห้าเสือเราไปอยู่แล้วมีปัญหาสวัสดิการอะไรอย่างไรเนี่ยบอกได้เลยบอกได้งานได้เลยหรือถ้ามีปัญหาติดต่อโดยตรงได้เลย
0: ค่ะ
1: ได้ครับ
0: ชัดเจนแล้วเดี๋ยวมีอะไรทางรายการรับเรื่องมาก็จะรีบส่งต่อท่านโฆษกพี่พระชัยพี่ป้อมเลยนะฮะ
1: นะครับแล้วช่วงนี้ก็ฝากไปถึงพี่น้องทุกท่านนะครับว่าดูหน่อยเหมือนกรมอุตุตอนนี้เขาเตือนเหมือนเมื่อวานที่สมุทรสาครก็น้ำท่วมหนัก
0: ใช่
1: พอน้ำท่วมหนักมันไหลมาแล้วมันก็ผ่านไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูตรงนั้นถ้ามันมีปัญหาว่าน้ำท่วมแล้วค้างแล้วเกิดปัญหาที่กระทรวงแรงงานสามารถส่งคนของกระทรวงเข้าไปดูแลได้หรือว่าช่วยบำบัดอะไรยังไงได้ก็เรายินดีทุกที่ครับติดต่อหน่วยงานของกระทรวงแรงงานได้ทุกที่ครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะท่านโฆษกพิพัฒน์ชัยไพบูลย์
1: ขอบพระค
0: ุ
1: ณ
0: ค
1: ่
0: ะขอบพระคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดินหน้าช่วยเหลือกันต่อนะฮะใครมีปัญหาทุกร้อนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะจะจังหวัดไหนก็ติดต่อมาเถอะนะฮะเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางประสานงานให้ค่ะไปที่สายคุณจำรัดขอความช่วยเหลือให้กับ2 แม่ลูกข้างบ้านเนื่องจากมีปัญหาค่ะโอ้เป็นปัญหาครอบครัวด้วยนะเด็กไม่ได้เรียนหนังสือนะฮะอยู่ที่หมู่12ตำบลวังเพิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีอุ้ยไม่ได้แล้วนะเรื่องนี้สำคัญเดี๋ยวเรามีสายของคุณจำรัดมาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะคุณจำรัดคะ
2: สวัสดีครับคุณอนุมาครับ
0: จ้าสวัสดีจ้า เรื่องเป็นยังไงปุ๊กๆขออนุญาตจ้ะ

0: รู้จักคุณอนุมหามาได้มี10-20 ปีแล้ว
1: โอ้ค่ะ
0: ตั้งแต่โทรศัพท์โทรทัศน์ด้วยละ
1: ค่ะหลายปีมากเลยเนาะจ้าปุ๊กจ้าปุ๊กจ้า
0: ค่ะว่าครับผม
1: ลุงจำหลัดอย่างนี้เดี๋ยวปุ๊กถามแล้วลุงจำหลัดตอบปุ๊กนิดนึงนะจ๊ะพื้นที่ที่คุณลุงจำหลัดอยู่ก็คืออำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเนาะเนาะแล้วที่บอกว่าเด็กข้างบ้านน่ะนะที่พ่อแม่เขามีปัญหาครอบครัวกันเนี่ยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเด็กอายุเท่าไหร่จ๊ะ
0: อ๋อเด็กอายุ7 ขวบอยู่ป.2ครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าตอนปกติเนี่ยตอนที่เขายังไม่พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันเด็กก็ไปเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมจ๊ะ
0: มันเรียนป.1แล้วออกมาแล้วไม่ได้เรียนพอดีคุณลุงมาเจอ
1: จ้ะ
0: ไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยไปขอกับคุณครูเขาเนาะ
1: จ้ะ
0: คุณครูชั้นเรียนเขาอะ
1: จ้ะ
0: ว่ามาเจอเด็กแล้วว่าจะทำไงก็เลยพากับครูกับคุณจำรัดเนี่ยมารับเอาตัวตอนนี้ได้เรียนอยู่และเพิ่งจะรับโรงเรียนกลับขึ้นมาเนี่ยครับ
1: ไม่ถึงว่าตอนนี้เด็กได้เรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียนแล้ว
1: โอ้ดีใจด้วย
0: ลุงจำรัดเป็นคนดูแลแล้วเป็นคนรับทั้งหมดให
1: ้ไม่ถึงรับในที่นี้คือดูแล
0: รับทั้งเรียนรับทั้งค่าถึงค่าเทียมค่าอะไรถ้าครูมีปัญหาให้ครูโทรมาหาลุงจำรัด
1: อ๋อแล้วตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนจ๊ะ
0: นี่ตอนนี้เพิ่งขึ้นมาถึงบนบ้านเพิ่งจะเรียนคุยกับคุณแม่เขาไหม
1: เอาแม่เขาก็ได้มาคุยกับคุณแม่นิดนึง
0: คุยกับคุณแม่ครับ
1: แม่เขาชื่ออะไรจ๊ะลุงจำหลัดแม่เขาชื่ออะไรจ๊ะ
0: เออชื่อพรทิพย์ครับ
1: อ้าวแม่พรทิพย์คะสวัสดีค่ะ
0: ครับกำลังเดินมาถึง
1: อ๋อจ้ะจ้ะ
0: ไอ้คุยกับเจ้าหน้าที่คุณน้องหมาแป๊บนึงครับผม
1: ปุ๊กอยู่ตรงนี้
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่พรทิพย์นะ
2: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าตอนแรกลูกชายหยุดเรียนชั่วคราวใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ๆค่ะ
1: ตอนอยู่ป.1ตอนนี้คือเด็กได้กลับเข้ามาสู่การเรียนปกติหรือยังจ๊ะ
2: อ๋อกลับมาเรียนปกติแล้วค่ะ
1: อืมค่ะโดยได้รับการช่วยเหลือจากลุงจำหลัดนี้เลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ค่ะ
1: แล้วในการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยโดยปกติเด็กเขาจะต้องได้เรียนหนังสืออยู่แล้วนะตามกฎหมายขั้นพื้นฐาน12 ปีตรงนี้นะฮะเป็นการศึกษาภาคบังคับนะคะตัวน้องเขาไปเรียนก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะถูกไหมฮะเพราะค่าเรียนค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยหลวงก็ให้อยู่แล้วเนา
2: ะ
1: แล้วคุณแม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมยังไงบ้าง
2: ไม่รู้ว่าเป็นอันนี้อยากจะช่วยเหลือหน่อยค่ะอยากจะให้ช่วยเหลือหน่อยค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะไหนแม่บอกมาสิอยากให้ช่วยเหลือยังไง
2: ไม่ได้ว่าเป็นรถแม่เป็นรถเนี่ยก็ไม่ใช่รถหนูเองค่ะแต่เขาเป็นเงินไม่เป็นเงินหนูส่ง
1: แม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรแม่พรทิพย์ช้าๆก่อนพูดช้า
2: ๆอ๋อมันเกี่ยวกับว่าเงินหนูเนี่ยตอนที่ว่าเงินหนูที่ประชารัฐเนี่ยหนูก็ไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
1: อืมเพราะว่า
2: ตั้งแต่อยู่กับแฟนคนนี้ก็ไม่เคยได้ใช้เพราะเขาเอาไปใช้นี่เสพยาบ้าเอาไปปนเปผู้หญิงมั่งค่ะแล้วก็เอาไปทำนู่นทำนี่มั่งค่ะ
1: อ
2: ่
1: าแล้วตอนนี้ปัญหาก็คือว่า
2: ก็อยากให้ช่วยเหลือนะคะว่าน้องเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเขาก็ต้องการไม่ได้ว่าต้องการแบบว่าเหมือนให้เขาอยู่สบายค่ะ
1: ทุกวันนี้เด็กอยู่กับใครจ๊ะแม่พรทิพย
2: ์อยู่กับแม่อยู่กับหนูค
1: ่
2: ะ
1: เด็กอยู่กับแม่นะลูกก็อยู่กับเราเนี่ยแล้วเราทำงานอะไรจ๊ะ
2: อ๋อไม่ทำค่ะไม่ได้ว่าทำก็ไปรับจ้างทั่วไปนี่ค่ะ
1: แม่อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
2: ก็ถ้าเข้าปัญญาเพศอายุ25 26แล้วค่ะจะเข้า27แล้วค่ะ
1: อ๋อจะเข้า27นะทีมงานหลังไมค์ขอสายจัดหางานจังหวัดลพบุรีหน่อยนะจ๊ะแล้วแม่เรียนจบอะไรมาจ๊ะ
2: อ๋อเรียนจบ
1: ม.
2: เฮ้ยป.ป.ไม่ป.มาค่ะ
1: อ่ะปออะไรป1ป2ป3ป4ป5ป6อ่ะบอกมาเลย
2: ป6ค่ะ
1: ป6อ่านออกเขียนได้ถูกต้องไหม
2: อ๋อเขียนไม่ได้ค่ะแตะโป้งอย่างเดียว
1: เขียนไม่ได้แปะโป้งอย่างเดียวอืม
2: ค่ะ
1: ดีมากไม่เป็นไรนะแล้วแม่ทำงานอะไรมาบ้างมีประสบการณ์มีความสามารถเรื่องอะไรแม
2: ่ก็ดูแลก่อนนี้ทำงานดูแลคนแก่ค่ะ
1: โอ้เหรอทีมงานหลังไมค์จ๊ะ ต่อสายท่านโฆษกกระทรวงแรงงานเมื่อตะกี้นี้เข้ามาทันไหมพี่พัชชัยพี่ป้อมน่ะถ้าทันเข้ามาเลยแสดงว่าตอนนี้ถ้าเป็นไปได้แม่อยากหางานทําถูกไหมจะได้มีเงินเลี้ยงลูกจะได้เลี้ยงตัวเองนะ
2: ใช่ค่ะอยากหางานทํามีงานแบบว่างานสุจริตทําค่ะบอกว่างานพวก
1: แน่นอนมันต้องทำงานสุจริตอยู่แล้วถ้าไม่สุจริตพี่ไม่กล้าแนะนำเหมือนกันพี่ก็กลัวตำรวจจับเดี๋ยวก่อนพรทิพย์บอกพี่ก่อน
2: หนูก็ล้อเล่นกับพี่เฉยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรแหมพี่กลัวพี่ไม่พาเธอไปขายยาบ้าหรอกพี่ไม่กล้าหรอกนะพรทิพย์บอกพี่ก่อนนอกจากเคยทำงานอาชีพดูแลคนแก่แล้วพรทิพย์เคยทำอะไรเป็นเคยทำอะไรมาบ้างบอกพี่หน่อย
2: ก็ทำงานเลี้ยงเด็กน้อยค
1: ่
2: ะ
1: รับเลี้ยงเด็กน้อยดูแลคนแก่ล้างจานได้ไหมล้างจานซักผ้ารีดผ้าสู้ไหม
2: ได้ค่ะล้างจานได้ค
1: ่
2: ะซ
1: ัก
2: ผ้าซักผ้าได้ค่ะแต่รีดผ้านี่หนูไม่เคยทำแล้วค่ะ
1: อ๋องานบ้านพอได้ยกเว้นรีดผ้านะแล้วพวกงานร้านอาหารอะไรเงี้ยเสิร์ฟทำกับข้าวหรือว่าล้างจานอะไรเงี้ยสู้ไม่สู้พอเป็นไหม
2: ไม่พวกล้างจานเนี่ยไหวค่ะทนไหวนะคะ
1: แต่ทำกับข้าวไม่เป็น
2: พวกอะไรค่ะ
1: ทำกับข้าวได้ไหม
2: ทำกับข้าวนี่หนูไม่เคยทำกับข้าวไม่เคยเปิดร้านอาหารค่ะ
1: อ๋อแล้วทำกินเองเป็นไหม
2: ทำได้ค่ะทำกินเองได
1: ้เป็นลูกมือเขาแต่ไม่ใช่เป็นตัวพ่อครัวแม่ครัวเนาะแล้วมีความสามารถด้านไหนอีกทำสวนได้ไหม
2: ทำได้ค่ะทำสวนได้
1: นะปลูกต้นไม้เป็นตัดหญ้าเป็นอะไรงี้ขุดดินอะไรพรวนดินเป็นไหม
2: เป็นค่ะเพราะขุดดินนี่ไม่เคยขุดเลยค่ะ
1: ไม่เคยขุดก็ไปฝึกอะไรไม่เป็นต้องหัดทำนะถ้ามันจะหาเงินให้เราได้ก็ไปลองหัดสักตั้งหนึ่งบอกเขาว่าหนูไม่ทำไม่เป็นแต่หนูพร้อมฝึก
2: เขาพาไปรับจ้างขุดมันถอนมันค่ะ
1: แล้วได้ทำแล้วทำเป็นไหม
2: ทำพอทำได้อยู่ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นไหมคุณผู้ฟังมันไม่มีใครทำอะไรเป็นตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเกิดมาใครจะถอนหญ้าเป็นมันก็มาเป็นตอนโตด้วยกันทั้งนั้นถูกไหมจ๊ะ
2: ใช่ใช่
1: จากนั้นไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเราคิดจะทำนะเราก็ต้องลงมือทำฝึกหัดไปนะเอาละพี่ปุ๊กเกิดมาก็พูดเป็นพิธีกรไม่ได้นี่เนี่ยเกิดมาก็จัดรายการวิทยุไม่เป็นนะเนี่ยคือหัดมาเรื่อยๆเนี่ยหัดมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กประถมมัธยมมหาลัยเป็นสาวก็เนี่ยพูดไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวในกรณีนี้เหมือนกันจำพรเพ็ญจ๋า
2: ค่ะ
1: พรทิพย์นะไม่ใช่พรเพ็ญเดี๋ยวจะพาเปลี่ยนชื่อซะละพรทิพย์เบื้องต้นทีมงานหลังไมค์ของเราติดต่อไปที่ท่านโฆษกกระทรวงแรงงานเนาะท่านพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานโทรไปหานะแล้วเดี๋ยวเขาจะขอสัมภาษณ์ว่าเรามีความรู้ความสามารถยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะลองหางานที่เหมาะสมให้นะจ๊ะพรทิพย์นะนะแล้วก็ถ้าเกิดพรทิพย์ได้งานทำแล้วส่งข่าวพี่ปุ๊กด้วยนะ
2: เดี๋ยวเพิ่งวางสายนะคะพี่เดี๋ยวลุงจำหลัก
1: จ
2: ะคุยด้วยค่ะ
1: เข้าใจแต่พี่ปุ๊กจะบอกงี้นะพรทิพย์ถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำงานอะไรทำให้เต็มที่น
2: ะ
1: ขยันอดทนทำให้ละเอียดทำให้ดีที่สุดเลยนะพรทิพย์นะ
2: ค่ะ
1: นะเอาลุงจำหลักมาคุยกับพี่ปุ๊กต
2: ่อ
1: ได้ครับผมขอบคุณครับการเราจะประสานงานให้นะจ๊ะ
0: โอเคครับผมขอบคุณมากพอดี
1: จ้าน
0: ี่เพิ่งไปรับหลานรับแม่เขามาจากโรงเรียนถึงพอดี
1: ดีแล้ว
0: นี่ได้จังหวะพอดีอยู่กับเขา
1: ดีดีมากดีมาก
0: มันยังมีอีกหลายเคสอยู่คนนนมา
1: บ้าโอ้ได้เลย
0: นะเขามานั่งคุยกับลุงว่ามีหลังกระสีรั่วมั่งมีลูกเต้าไม่ส่งไม่เสียไม่ดูแลด้วยอะไรพอดีไม่ได้จดชื่อจดที่อยู่เขาไว้
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวเข้าไปติดต่อใหม
1: ่จ้ะจ้ะได้
0: ช่วยเป็นหลายเคสละคุณนมาครับ
1: โอ้อนุโมทนาสาธุดีแล้วช่วยอะไรกันได้ก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะเนาะไม่เหนือปากกว่าแรงแล้วก็ช่วยกัน
0: คุณถนอมอ่อนเกศคนก็เคยขอเขาครั้งหนึ่งละ
1: จ้ะดีละ
0: นั่นเราคนไร่ในไร่ไม่มีในบัตรประชาชนอายุ30กว่าก็เลยโทรไปหาคุณถนอม
1: จ้ะจ้ะ
0: คุณถนอมตอนนี้ได้ละได
1: ้
0: มาปีกว่าแล้ว
1: โอ้ดีดีดีดีดีนี่แหละคุณผู้ฟังเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะปัญหาคนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่นะฮะในการช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วสื่อมวลชนอย่างเราหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือกันได้เนาะดีมากเลยอนุโมทนาบุญกับลุงจำหลัดด้วยนะ
0: ผมเป็นคนปทุมเนอะ
1: อ๋อคนปทุมอ้าวงั้นคนปทุมก็ต้องร้องเพลงเพราะดิอ้าวลุงจำหลัดพร้อมนะเดี๋ยวพวกจะให้ร้องเพลงให้ฟังนะพ่อแม่พี่น้องตั้งใจฟังนะจ๊ะ1 2 3
0: เรียกพี่ ร้าย

0: ขนมหมื่นหมื่นห้าถ้าเรียกอารถมาห้าพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอน
1: โอ้สุดยอดเลยแม่ลุงเรานี่ลุงจำรัดสุดยอดเลยขอบคุณลุงจำรัดมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับผมถ้ามีก็เบอร์นี้เนี่ยมันอยู่คนละที่กัน
1: จ้าจ้าได้จ้าลุง
0: อยู่ไกลกันประมาณสัก3 กิโลได้
1: จ้าจ้าได้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
0: ครับขอบคุณทางรายการทั้งหมดแล้วนะครับ
1: จ้ายินดีจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ชื่นใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะกับสิ่งที่เราเห็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมของเราเนาะมาถึงบทกลอนเพราะๆสักบทกลอนหนึ่งแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังครับพุกได้มาจากกลุ่มไลน์ที่เขาใช้ชื่อกลุ่มว่าจิตประพัฒน์อุดรจิตประพัฒน์สอนอุดรมีพี่ท่านหนึ่งเขาส่งโพสต์เข้ามาในกลุ่มไลน์เขาบอกว่าเป็นบทกลอนเป็นบทกลอนชื่อกลอนไว้กลอนยอดคนกลอนยอดคนมีเนื้อหาดังนี้นะคะนิ่งได้เมื่อถูกยั่วยุเย็นได้เมื่ออารมณ์เสียหนักแน่นเมื่อถูกตัดสินมีสติเมื่อถูกรุกรานไม่มีสิ่งใดที่เหนือกว่าผู้อื่นนอกจากการระงับยับยั้งชั่งใจตนเองมีสติเหนืออารมณ์นี่จะถือว่ากรเป๊ะไหมก็อาจจะไม่เชิงนะก็อาจจะเป็นเหมือนลักษณะคำคมอย่างนั้นก็ว่าได้นะฮะก็พร้อมที่จะเล่าสู่กันฟังว่าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยเหลือกันต่อค่ะ
2: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชน ทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับปกอนุบาลเกษตรพืชผลยังอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกร้อนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยจากน้ำท่วมก็แจ้งเข้ามาได้นะฮะถ้าหากต้องการความช่วยเหลือหรือจะเป็นเรื่องของการเป็นหนี้นอกระบบถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงนะฮะสาธารณูปโภคถนนหนทางไฟฟ้าประปาก็ดีนะฮะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการมีปัญหาเกี่ยวกับไปรับบริการภาครัฐเช่นบัตรทองประกันสังคมอย่างเงี้ยบอกกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรื่องที่หลายๆคนห่วงใยกันมากก็คือในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.นะฮะท่านไพฑูรย์เก่งการช่างพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองไพฑูรย์ค่ะท่านรองเลขาไพฑูรย์ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับผม
1: โอ้สถานการณ์
9: ครับ
1: ค่ะสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างครับท่านไพฑูรย์ครับตอนนี้ชาวบ้านก็ตั้งหลักกันใหญ่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็สถานการณ์น้ำเหนือน้ำท่วมด้วยค่ะท่านเชิญค่ะ
9: ครับปกติครับนี่เป็นเดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกหนักที่สุดในประเทศเรานะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ำเหนือนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครับหรือตัวอุทัยธานีแล้วก็ตัวนครสวรรค์นะครับก็ทำให้น้ำมาที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,800 กว่ากว่าแล้วก็รวมกับน้ำที่มาจากสแกกลางด้วยประมาณ 2,000 กว่ากว่าก็ระบายท้ายเขื่อนวันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็ดูแล้วสถานการณ์แนวโน้มภายในสัปดาห์นี้นะครับปริมาณน้ำก็จะค่อยๆลดลงนะครับผมแล้วก็น่าจะสูงสุดประมาณ 1,800 นะครับผมลูกบาศก์เมตรต่อนาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่วนประเด็นเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับต้องเรียนนะครับว่าก็ได้คุยกับทางหลายๆหน่วยแล้วนะครับก็วันละประมาณ100-200มิลในแต่ละพื้นที่ตอนนี้ก็ในแต่ละพื้นที่ก็มีความเปราะบางของพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับก็อาจจะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังบ้างอย่างเช่นเมื่อวานที่สมุทรสาครอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นที่ลุ่มต่ำฝนตกหนักเกือบร้อยมิลเนี่ยก็น้ำจะขังแบบนี้แต่ก็ใช้เวลาในการระบายครับผม
1: อืมค่ะสิ่งที่ท่านไพฑูรย์อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนที่กังวลใจในเรื่องนี้ท่านอยากแนะนำยังไงบ้างครับท่านไพฑูรย์คะ
9: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อฝนตกหนักเช่นเราอยู่ที่พัทยานะครับถ้าฝนตกหนักเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงนะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับหรือแม้ทั้งอยู่ที่โซนพื้นที่นครปฐมอย่างเงี้ยครับหรือสมุทรสาครหรือสมุทรปราการเนี่ยที่เป็นพื้นที่ต่ำๆเช่นบางนาหรือแถวถนนแถวบางปูอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูสถานการณ์นะครับผมก็เรียนนะครับว่าฝนจะตกหนักประมาณช่วงที่25-27 3วันเนี่ยจะตกค่อนข้างหนักแล้วก็ตกหยุดๆตกหยุดๆนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยสถานการณ์ฝนแบบเนี้ยก็เป็นช่วงของเค้าเรียกว่ามรสุมนะครับที่มาทั้งตะวันตกเฉียงใต้ที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็เรื่องของหย่อมมวลอากาศต่ำกำลังแรงที่มาจากประเทศเวียดนามครับผมก็จะทำให้ฝนตกโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกค่อนข้างมากนั้นต้องระวังพวกน้ำป่าแถวเขาใหญ่แถวอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องระวังนะมันจะมีคำเตือนมีอะไรต่างๆตรงนี้ครับก็ต้องคอยดูนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของทรัพย์สินชีวิตต่างๆเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับผม
1: ค่ะ
9: ภาพรวมก็ยังสามารถบริหารการได้ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะใครที่เป็นห่วงติดตามสถานการณ์น้ำก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจของสทนช.นะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เพราะว่าเราก็มีรายงานกันเรียกได้ว่านาทีต่อนาทีเลยใช่ไหมฮะท่านไพฑูรย์คะ
9: ครับก็มีรายงานทั้งสทนช.ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเช่นน้ำท่วมหนักฝนตกหนักเนี่ยก็จะมีเซลบอร์ดแคสส่งไปยังพี่น้องประชาชนต้องเรียนนะครับว่าฝนเที่ยวเนี่ยนะครับที่ตกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับแต่ก็ในบางพื้นที่เช่นในกรุงเทพเนี่ยแถวถนนแจ้งวัฒนะหรือถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยพวกเนี่ยถ้าฝนตกหนักก็ต้องเลี่ยงนะครับผมนะครับผมเพื่อเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายพอสมควรเพราะเราเป็นพื้นที่ต่ำที่ราบครับผม
1: ค่ะฝากบอกกันไว้นะฮะขอบพระคุณมากค่ะท่านไพฑูรย์ขอบพระคุณค่ะ
9: ค่
1: ะสวัสดีค่ะไปที่สายป้านันค่ะแจ้งเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้ลุกล้ำพื้นที่นะฮะสวัสดีค่ะป้านัน
10: สวัสดีค่ะคุณตุ๊กไม่ได้เจอนานเลยนานแล้วตั้งแต่ตอนที่คุณจัดอะไรเรียกอะไรพลังบุญอะไร
1: มีเทศมีทอล์กมีเทศมีทอล์กจัดแสดงธรรมใช่ไหมจ๊ะ
10: ที่แจ้งวัฒนาเซ็นทรัลน่ะโอ้นานแล้วหลายปีแล้วเป็น10ปีได้ยังอ่ะ
1: ได้
10: แล้วก็ไม่เจอกันเลยทีนี้ว่าอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยทั้งติดบ้านติดกันเลยเนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยเป็นที่ บ้านแล้วก็รื้อทิ้งแล้วเหลือแต่ที่เปล่าๆใช่ไหม
1: คะ
10: ทีนี้ว่าพี่ก็เดาเอาว่าเขาคงจะเลี่ยงภาษีเลยมาปลูกเต็มไปหมดเลยนะกล้วยต้นกล้วยตัวอะไรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีทุกข์กับเขาไอ้เรื่องตอนที่เขายังไม่รื้อบ้านนะไอ้ต้นจำปูอ่ะโอ้โหมันปลิวมาบ้านพี่เนี่ยเรียกว่าไม่ไหวเลยจริงๆตอนนี้มันขึ้นมาอีกแล้วมันมาแต่เรื่องนั้นเนี่ยอยากจะทีนี้โทรไปที่เขตแล้วนะคะ
1: ค่ะ
10: เขตเขาก็รับเรื่องไปแล้วไอ้เขาบอกว่าจะให้อะไรว่าเทศกิจอ่ะมาดูแต่ยังไม่มา
1: โทรไปวันไหนครับป้านันโทรไปวันไหนคะ
10: คือสองสามวันก่อนนี่โทรไปทีนึงแล้วนี่ไปตามเมื่อตอนบ่ายนี่ไปตามอีกทีนึงคนบางคนเอ้ยเห็นรู้เรื่องอะไรนี่โอ้โหเราก็แหมใจเต้าทำมาอะไรกันเนี่ยพวกนี้คือบอกว่าให้เขาติดต่อให้มีที่นะว่าหนึ่งเลขที่หนึ่งเข้าไหนอะไรเป็นรับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคตกลงเขาจดไปแล้วนะคะทีนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะคะ
1: รับแจ้งแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาเมื่อไหร่
10: ว่าคือไอ้คือบ้านเนี่ยเขารวยนะเขามีเงินเยอะแต่แค่ภาษีแค่ไม่กี่ตังค์อ่ะเสียให้รัฐบาลไม่ได้หรอเสียให้ประเทศไม่ได้ใช่ไหม
1: ใจเย็น
10: เต็มไปหมดเลยคุณอันนี้ยาวเอานะถ้าเป็นที่เปล่าต้องเสียภาษีใช่ไห
1: ม
10: เป็นที่โล่งเปล่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเสียภาษีก็แค่ไม่กี่ตังค์เองนะอันนี้พูดจริงจริง
1: งั้นสรุปปุ๊กสรุปให้ได้ประเด็นละปุ๊กได้ประเด็นละปนันชัดเจนละนะเดี๋ยวเบื้องต้นตอนนี้ทางรายการเราก็กำลังประสานงานไปยังเขตสวนหลวงนะฮะเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นว่าจะเข้าไปช่วยดูบ้านคุณป้ายังไงบ้างหลังจากที่รับเรื่องแล้วนะแล้วก็ทีมงานหลังใหม่กำลังประสานงานตรงไปที่ฝ่ายเทศกิจด้วยนะสองทางนะผอ.แล้วก็ประสานฝ่ายเทศกิจแล้วก็ประสานเดี๋ยวใครรับก่อนคุยกับคนนั้นก่อนเลย
10: มีชื่อนะฮะฝ่ายเทศกิจหัวหน้าคุณปุ๊บต้องการไหมชื่อธวัชชัยอ่ะหัวหน้าดูแลไอ้พวกฝ่ายเทศกิจ
1: นี่แสดงว่ามีเบอร์ด้วยสิคะถ้ามีชื่อก็ต้องมีเบอร์เอางั้นขอสายหลังไมค์นิดหนึ่งนะฮะไปเพิ่งวางสายนะป้านันนะทีมงานหลังไมค์รับเบอร์ป้านันหลังไมค์หน่อยนะแม่ป้านันนี่ปุ๊บว่านะถ้าเป็นไปได้นะคุณผู้ฟังจะชวนมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานให้เรานะฮะถ้าทางป้านันนี่คล่องมากใช่ไหมพี่ทุนชัยนะฮะป้าหนึ่งป้าพูดจาฉะฉานรวดเร็วจับประเด็นได้แล้วป้าก็รู้ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์นี่คุณผู้ฟังเห็นไหมคะผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราไม่ใช่ธรรมดานะฮะด้วยประสบการณ์ต้องบอกอย่างนั้นเลยด้วยประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะฮะเราก็ต้องดำเนินการนะฮะเราก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือกันในกรณีนี้นะคะเรื่องของการปลูกต้นไม้ลุกล้ำพื้นที่ปุ๊กอยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องเลยนะเราโชคดีนะฮะที่มีบ้านใกล้กันฉะนั้นเขาบอกว่าเพื่อนบ้านดีๆดียิ่งกว่ารั้วบ้านที่แข็งแรงสูงซะอีกนะฮะเพราะว่ารั้วบ้านมันก็อยู่กับบ้านนะมันไม่มีสอดส่องดูแลอะไรให้เรานะฮะแต่ว่าเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยเขาสามารถช่วยสอดส่องดูแลแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยสบายใจด้วยนะถ้าเพื่อนบ้านดีๆเดี๋ยวกรณีป้านันเดี๋ยวคุยต่อนะฮะต่อสายทางท่านหัวหน้าเทศกิจของสวนหลวงได้ระบบปุ๊กนะฮะไปที่สายป้านาก็ต่อเลยค่ะป้านาขาสวัสดีค่ะป้านาสาย76นะฮะป้านาขาสวัสดีค่ะอ๋อทีมงานหลังไมค์บอกไม่ใช่สาย76 76คืออายุโอ้พี่ทุนชัยครับพี่ทุนชัยต้องรู้นะฮะชีวิตคนเราต้องขยันทำงานนะป้านาอายุ76ป้านามาโทรหางานเดี๋ยวต้องคุยกันทีมงานหลังไมค์อาจจะปรึกษาทางท่านป้อมไว้หน่อยนะฮะท่านโฆษกกระทรวงแรงงานมีจังหวะเชิญท่านเข้าสายได้เลยนะคะนอกจากป้านาแล้วนะฮะกลับมาที่ความคืบหน้ากรณีป้านันเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้ล้ำเข้ามาในพื้นที่ทีมงานหลังไมค์ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่เทศกิจนะฮะหัวหน้าธวัชชัยเป็นหัวหน้าชุดตรวจที่รกร้างบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะไปที่สายป้านามาแล้วค่ะป้านาขาสวัสดีค่ะ
11: สว
1: ั
11: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะป้านาอายุ76แล้วนะถึงไหมสัญญาณหลุดเวลาสัญญาณหลุดอย่างนี้ปุ๊กคิดถึงอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงค่ะแต่เพลงปุ๊กไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณหลุดค่ะแต่เพลงปุ๊กบรรยากาศมันจะคล้ายๆกันกับความรู้สึกเวลาเราได้คุยคือเรารู้ว่ามีคนอยากจะคุยมาร้องเรียนร้องทุกข์แล้วเรารับแล้วสายหลุดอะค่ะมันจะมีความรู้สึกเสียดายยังไงไม่รู้มันก็เลยร้องออกมาเป็นเพลงว่าหาเรื่องร้องเพลงคุณผู้ฟังน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรง ฉันว่าน้ำแห้งฉันหรือผมผมว่าน้ำแห้งดีกว่าฝนแรงอยู่เป็นไหนไหนพี่ทุนชัยคุณผู้ฟังที่เคารพระหว่างน้ำท่วมกับฝนแรงพี่ว่าไหนดีกว่ากันนะมันดีมันไม่ดีทั้งคู่ใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้นะฮะถ้าเกิดให้เลือกหลายคนจะขออะไรคะเลือกแรงดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าเรารับรู้ฤทธิ์เดชของน้ำท่วมมาเยอะแล้วนะคะไปที่สายคุณประจินอยากจะปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายค่ะคุณประจินคะสวัสดีค่ะ
11: สว
1: ั
11: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้คุณประจินอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
11: 74แล้วค่ะ
1: คุณขออนุญาตเรียกคุณแม่ได้ไหม
11: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: อายุเท่าคุณแม่พวกเลยนะคะคุณแม่ประจินนะคะบอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงินแม่ประจินไปกู้เงินเขาคิดดอกร้อยละเท่าไหร่
11: ไม่ใช่ค่ะคือหลาน
1: กู้เงินออนไลน์
11: หลานก
1: ับ ป
11: ศ65แล้วค่ะ
1: โอ้หลานไปกู้เงินเท่าไหร่ครับ
11: เอาต้องไป50,000
1: กู้ไป50,000กู้นอกระบบหรือว่ากู้ผ่านแอปคะ
11: อะไรนะคะ
1: กู้นอกระบบหรือว่ากู้ผ่านแอปพลิเคชันให้กู้เงินจ๊ะ
11: ไม่แอปละค่ะกู้ที่บ้านเลยค่ะ
1: อ๋อกู้แบบตัวบุคคล
11: แต่ว่าไม่มีสัญญานะคือเขาเขียนเป็นหนังสือไว้ว่าข้าพเจ้าได้กู้เงินคนนี้คนนั้นไปอย่างเงี้ย
1: ค่ะแล้วเขาคิดดอกกันยังไงจ๊ะ
11: คะ
1: เขาคิดดอกเบี้ยกันยังไงจ๊ะ
11: คือคิดดอกให้เขาไปหาที่อื่นแล้วให้20ก็ไม่มีใครให้ไงก็เลยมาหาที่บ้านนี่แล้วก็เลยลูกสาวมันก็จะไม่เอาด้วยมันไม่เล่นด้วยคือเป็นคนพูดยังไงพอดีป้าก็สงสารเขาไงว่าลูกหลาน
1: ก็เลยให้เขายืมไป
11: ไปให้ก่อนเดี๋ยวเวลาเรามีแล้วค่อยเอาเงินไปให้
1: เดี๋ยวป้าประจินจ๋าช้าๆนะป้าประจินแป๊บเดียวพวกขอเนี่ยพอดีตอนนี้ทีมงานหลังไมค์ประสานงานท่านทนายธนวินศรีพรอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวเราไปเล่าให้ทนายฟังด้วยกันท่านจะได้แนะนำถูกเนาะสวัสดีค่ะท่านทนายธนวินค่ะ
12: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวขอรบกวนเวลาหน่อยนะจ๊ะ
12: ยินดีครับ
1: ค่ะพอดีป้าประจินอายุ74ปีอ้างว่าแจ้งว่ามีคนมาขอยืมเงิน 50,000 บาทนะคะที่บ้านของป้าประจินเลยเป็นหลานนี่แหละนะคะแล้วก็ตอนที่ยืมเงิน 50,000 บาทเนี่ยก็เลยป้าประจินเลยเขียนสัญญาขึ้นมาเองใช่มั้ยจ๊ะ
11: เขาเป็นคนเขียนเองค่ะคนกู้
1: เนาะแล้วเนื้อหาสาระในสัญญา
11: เป็นไอ้นี่อยู่นะคะอบต.
1: เป็นอบต.เรื่องของเขาไม่เป็นไรเอาเรื่องของเราต่อแล้วก็ในการที่เขาขอกู้เงินเขาเขียนในหนังสือว่าอย่างไรจ๊ะ
11: กู้เงิน 50,000 บาทแล้วก็เขาเขียนว่าจะชำระทุกเดือนแต่คำว่าทุกเดือนนี่มันเป็นดอกเบี้ยตกลงกันร้อยละ5บาท
1: แ
11: ล้ว5บาทก็เดือนละ 2,500 ก็ส่งมาได้ประมาณไม่ถึง10เดือนมั้ง
1: ค่ะ
11: แล้วพอดีเขาก็ไม่รถก็โดนยึดบ้างอะไรมากมายก็เลยเรื่อยๆมาป้าก็เลยไปส่งแฟนให
1: ้
11: คือเงินเนี้ยลูกไปเอาของเพื่อนใหม่ทีนึงเอามาให้ก่อนแล้วก็พอป้าได้มันนี่ก็เลยให้ลูกไปเอาไปให้เพื่อนไงแล้วก็เป็นอันว่าอยู่ที่ป้าย
1: อดเงินทั้งหมด5 50,000 บาท
11: เขียนนี่เป็นชื่อของลูกก็เลยออกมาให้อีก10เดือน
1: จ้ะ
11: ก็เลยมาเมื่อตอนเนี่ยปลายปีเนี่ยก็บอกเฮ้ยยายออกดอกไปให้แล้วนะก็มันบอกยายก็รู้ว่าหนูไม่มีตังค์แล้วออกมาให้ทำไมบอกอ้าวถ้ายายไม่ออกไปให้อ่ะแล้วเดือนละ 2,500 น่ะเป็นปีแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เขาก็ไม่เล่นกันหนูเขาเล่นกับยายเพราะว่าลูกสาวยายเป็นคนไปเอาเขามาก็เลยว่างั้นก็เลยอีกพี่สาวก็มาคุยพี่สาวบอกมึงพูดอย่างนี้ก็พูดไม่ถูกยายเขาก็ช่วยมึงก็เลยพอมาเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยก็มาคุยอย่างก็บอกเดี๋ยวหนูจะผ่อนให้ยายเดือนละ1,000
1: แล้วมีทำเป็นลายลักษณ์อักษรกันไหมแล้วเขาผ่อนจริงไหมจ๊ะ
11: ได้มา2เดือน
1: แล้วหลังจากนั้นหายไปเลย
11: ก็หายเลย
1: แล้วทำเป็นลายลักษณ์อักษรไหมทำสัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไหม
11: เขาจดไว้เนี่ยเขาจดไว้คือครอบครัวนี้ยายก็รักเขาอะรักเขาเรียกว่าไม่ได้เขียนอะไรกันมากมายเป็นแต่เขาเขียนไว้ว่ายอดเงิน 75,000
1: จ้ะ
11: ใช่ไหมเก่า 50,000 แล้วก็ยายออกให้เขาไปอีก2 25,000
1: อ่า

0: ฟ้องกันได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นิดนึงก็คือมันมีเรื่องดอกเบี้ยซึ่งมันมีกฎหมายรองรับอยู่2ส่วนเลยนะครับส่วนที่1เลยก็คือเป็นความผิดทางอาญาเลยในกรณีที่เรียกดอกเบี้ยเกินมันมีโทษทางอาญานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแพ่งเนี่ยศาลก็จะมองว่าให้เอาดอกเบี้ยที่ชำระกันไปแล้วเอามาหักเป็นเงินต้นในกรณีที่เกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะครับมันก็เลยต้องแยกออกเป็น2ส่วนแต่อันนี้ทางคุณยายก็อาจจะต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะดำเนินคดีกับเขาก็คือจะฟ้องได้ทางเดียวก็คือเป็นคดีแพ่งแค่นั้นเองนะครับ
1: เข้าใจไหมคะคุณยายขา
2: ค่ะค่ะค่ะพอเข้าใจนะคะ
1: ค
2: ือเงินเนี่ยมันเป็นชื่อของลูกสาวไง
1: แล้ว
2: เขาก็พอรู้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดยายไปฟ้องเนี่ยหนูก็ต้องให้ยายอีกไม่เท่าไหร่หรอกอันเนี้ยแล้วก็ดอกเบี้ยก็สูงบอกอ้าวปุ๊บมันชื่อปุ๊บ
1: นี่จะเป็นปุ๊บอนุมานที่จบไปแล้วนะเนี่ย
2: ใช่ไม่ใช่
1: ไม่เป็นไร
2: มึงเสนอให้ยายเองนะเนี่ยคือพี่สาวนะทีแรกตัวมันเองอะมาหาคือบ้านนี้สนิทกันมากมากินมานอนอะไรกันได้เลยอะ
1: ฉะนั้นสรุปตอนนี้เนี่ยปุ๊กขออนุญาตคุณยายถ้าหากว่าอยากจะจัดการให้เรียบร้อยเนาะทั้งเรื่องดอกเรื่องต้นเนี่ยคุณยายต้องหาทนายนะท่านทนายธนวินใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: เนาะคุณยายอยู่กรุงเทพไหม
2: ยายอยู่อ่างทองค่ะ
1: อ
2: ่
1: างทองโอ้สำนักงานกฎหมายที่อ่างทองก็พอมีอยู่นะเอางี้เดี๋ยวพวกให้ทีมงานหลังไมค์หาเบอร์สภาทนายความที่อ่างทองให้เอาไหม
2: เดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวคือเดี๋ยวปรึกษากับลูกก่อนว่าอยังไงอย่างเงี้ยนะ
1: จ้ะ
2: คืออันนี้คือโทรมาถามก่อนว่าถ้าจะยังไงได้ไงเขาบอกอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เขาอย่างงี้ไง
1: จ้ะ
2: ก็เลยโทรมาปรึกษาก่อนค่ะ
1: ดีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไปทำอะไรมาแล้วก็สงสัยตรงไหนโทรย้อนกลับมาหาพวกได้นะจ๊ะ
2: เบอร์นี้ใช่ไหมคะ
1: เบอร์นี้เลยจ้า
2: จ้า
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคุณป้าค่ะ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากคุณป้าประจินนะท่านทนายท่านวินขอไปอีกสายหนึ่งนะคะคุณลุงชัยทีมงานหลังไมค์ก่อนลุงชัยมีท่านหนึ่งอยู่ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้มีสองเรื่องนะฮะเรื่องลุงชัยก่อนละกันลุงชัยเนี่ยเป็นลักษณะที่ดินข้างเคียงถมดินสูงกว่าปกติเหตุเกิดที่ตำบลปากจันทน์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีมงานหลังไมค์ต่อสายของคุณลุงชัยเข้ามาได้เลยนะคะนะแต่ว่าเบื้องต้นการถมดินบ้านเราประชาชนคนทั่วไปนี่ถมดินนี่เขามีกฎหมายบังคับด้วยเหรอครับว่าห้ามถมสูงแค่ไหนยังไงอะคะ
0: คือโดยหลักนะครับในการถมดินเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนึงว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลไปสู่ที่ต่ำก็คือจะเข้าบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยแหละมันเลยเกิดเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในการถมดินสูงเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยคุณจะต้องมีคานกันดินเพื่อไม่ให้ดินมันไหลไปโดนพื้นที่ชาวบ้านและทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายสองคุณจะต้องมีระบบระบายน้ำที่ดีในการที่จะป้องกันน้ำให้มันไหลไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นไม่ให้ไหลเข้าไปในบ้านไปท่วมบ้านเขานะครับ
1: ค่ะนี่คือเป็นโดยหลักการนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสายของคุณลุงชัยจากตำบลปากจันทน์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแล้วนะคะลุงชัยขาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับชัยครับ
1: ค่ะท่านทนายธนวินทร์ศรีพรอยู่ในสายด้วยแล้วนะฮะลุงชัยที่ว่าเขาถมดินสูงนี่สูงประมาณสักเท่าไหร่อ่ะลุงสูงกว่าพื้นที่ถนนเท่าไหร่คะ
3: อย่างนี้นะอาจารย์ฟังผมก่อนนะครับ
1: อ๋อค่ะท่านทนายธนวินทร์ฟังไปด้วยกันเลยนะจ๊ะ
3: ฟังไปด้วยกันเลย
1: จ้ะเชิญจ้ะ
3: มันเป็นที่รางเก่าไงอาจารย์เป็นคลองเก่าฮะตั้งแต่บรรพบุรุษตายของตาหากไปหมดแล้ว
1: แล้วไงต่อเร็วๆลุงเวลามีเหลือจำกัดมากเลยเช่นค่ะ
3: แล้วก็อยู่ๆเขาก็ผมก็มาปลูกบ้านของผมอยู่พ่อแม่ให้อยู่ก็เอามาทำนะหากินก็ผมก็ถากถางเอาของผมก็มีก็อย่างว่าแหละฝ่ายราชการนั่นแหละนะเพราะว่าจอนั่นแหละเขาก็มาถมเขามาถมยังถมเนี่ยวันเนี้ยมาถมแล้วก็มาน้ำประปาก็ใช้ได้แล้วเขามาทำให้นะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: แล้วเขามาถมให้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำประปาครับลุง

0: มันไปทับที่มันไปทับของเก่าผมไงอาจารย์
1: อ๋อแล้วมันก็เลยทำให้น้ำประปาลงไม่ไหลอย่างนั้นเหรอคะ
0: ของเก่านั่นแหละครับมันไม่ไหลของเก่าคือผมลงทุนเองนะไม่ได้มีใครมาช่วยผมเลย
1: แล้วประเด็นตอนนี้ที่ลุงอยากจะขอความช่วยเหลืออยากจะถามว่ายังไงลุงชัย
0: อยากจะถามว่าเอ๊ะมันยังไงกันนะมันยังไงกันตรงนี
1: ้ทำไมเขาถึงถมดินสูงกว่าปกติจนทำให้เราลำบากใช่ไหม
0: มันไม่สูงหรอกครับอาจารย์เขาก็ถมตามที่เขารู้ของเขานะแล้วดินพวกนี้เอามาจากไหนกันอะไรอย่างนั้น
1: แล้วลุงต้องการให้ดำเนินการยังไงจ๊ะ
0: ไม่ใช่ปังเงี้ยไม่ได้ให้ดำเนินการอะไรอาจารย์ผมอยากรู้ครับแล้วอาจารย์ก็จากแล้วรู้ใช่ไหมเนี่ยแค่นี้ครับอาจารย์แต่เขามาต่อน้ำให้ผมแล้ว
1: ให้เรารับรู
0: ้ให้เราเขาจะใช้น้ำแล้วอาจารย์ผมไม่ได้อาบน้ำมา3วันแล้วอาจารย
1: ์โอ้ตายแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำเลยนะลุงชัยท่านทนายธนวินทร์พอฟังลุงชัยพูดอย่างนี้อยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยรวมหากเจอปัญหาลักษณะทำนองเดียวกันควรทำยังไงอ่ะตั้งใจฟังนะจ๊ะเชิญเลยจ้า
2: คือประเด็นอย่างนี้นะครับในการถมดินเนี่ยของหน่วยงานรัฐเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะถมเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าในท่อประปาของเราอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่า1ไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะไหมหมายความว่าที่สาธารณะก็คือที่เขาต่อเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาถมหนึ่งเขาก็ต้องมาแจ้งเราเพื่อให้เราเนี่ยยกท่อประปาในส่วนตรงนั้นของเราให้สูงขึ้นจะมาถมโดยพละการแล้วมิเตอร์เราไปจมอยู่ใต้ดินอันนี้ไม่ได้นะครับสองเลยก็คืออย่างที่คุณลุงถามว่าเขาเอาดินเอาอะไรมาจากไหนแต่ตรงนั้นคงไม่ใช่ประเด็นเพียงแต่ว่าในการถมดินของเขาอ่ะคุณลุงถ้าคุณลุงอยากทราบรายละเอียดว่าเขาถมเพื่ออะไรทำอะไรเนี่ยเขามีโครงการจัดซื้อจัดจ้างคุณลุงสามารถไปตรวจสอบได้เลยแต่ผมเชื่อว่าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าอยู่ดีๆเขาคงไม่มาถมเฉยๆหรอกนะครับแล้วทีนี
0: ้ขอโทษนะครับถ้าเพื่อประโยชน์สาธารณะครับผมโอเคครับโอเคครับ
2: อืมครับ
1: ดีแล้วดีแล้วนะคะไม่มีอะไรสงสัยแล้วใช่ไหมคะคุณลุง
0: ครับผมเชิญมาเที่ยวได้ครับ
1: เชิญท่านทนายเดี๋ยวก่อนลุงเชิญท่านทนายธนวินหรือเชิญปุ๊กไปเที่ยวคะ
0: ทั้งสองคนแหละครับมีอีกคนนึงทนายอย่างไรอะไรอีกคนนึงอ
1: ่
0: ะ
1: ไปทั้งท่านทนายธนวินไปทั้งปุ๊กเลยนะลุงนะลุงชัยนะ
0: มาเลยครับมานอกแบบนะ
1: ฮะ
0: มานอกมาชาวบ้านนะ
1: ออกมาชาวบ้านมานอกเครื่องแบบ
0: ครับ
1: ได้เลยครับปกติ
0: ปุ๊กแบบมาให้ผมดูนะ
1: ไม่เป็นไรปกติปุ๊กไม่มีเครื่องแบบใส่อยู่แล้วครับมีแต่เสียงเพลงเพราะๆไปให้นะขอบคุณคุณลุงชัยที่โทรศัพท์มาพูดคุยกันเนาะเป็นประโยชน์กับคนอื่นในแง่กฎหมายด้วยขอบคุณท่านทนายธนวินที่มาให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายการถมดินด้วยนะจ๊ะ
2: คร
1: ับ
2: ยินดีอย่างยิ่งคร
1: ับ ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะแหมลุงชัยผู้อยากจะคุยลุงชัยนานๆเลยเวลาหมดซะแล้วไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ค่ะพฤหัส4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะคุณผู้ฟังมีนัดกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี4โมงเย็น

ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้ากับ3ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือซีป้าไทย UAE โดยมุ่งหวังใช้เวทีโลกอย่างการประชุม UNGA 81ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเข้าร่วมเพ พื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเร่งหาข้อสรุป FTA ไทย EU รอบที่10เพื่อยกระดับการส่งออกและดึงดูดเทคโนโลยีควบคู่กับการรุกตลาดตะวันออกกลางผ่านซีปาไทย UAE ซึ่งภาคเอกชนประเมินว่าหากข้อตกลงเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ2ภายใน3ปีทางนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มสินค้าอ่อนไหวและยกระดับขีดความสามารถของ SME เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีชดใช้ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรอมรฉัตรสามีในคดีที่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนเหตุจากรวมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 128 ล้านบาทนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ใช่กรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันสวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้พุธกลางสัปดาห์ครับพุธที่23กันยายน2569นะครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามแล้วตอนนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้หลายๆคนติดตามกันอยู่ทั้งเรื่องราวของการที่มีการแจ้งเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับในพื้นที่ไหนที่วันนี้ต้องบอกว่ามีหลายๆท่านเลยนะครับก่อนที่จะมาเข้ารายการเนี่ยหลายพื้นที่นะครับเจอเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วก็มีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็การป้องกันในห่วงเวลาของ23ถึง27กันยายนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครอยู่ที่ไหนครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทางด้านของ FM105 MHz ด้วยนะครับก็มีหลายๆท่านเลยตอนนี้ก็รายงานตัวมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับคุณอาร์ตวันนี้มาเรียบร้อยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทีมงานของเราวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาตั้งแต่ต้นเลยเพื่อที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังกันคุณทุนชัยคำรอดนะครับช่างเทคนิคของเราหลังไมค์ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็ออนแอร์เรียบร้อยนะครับทางด้านของว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมีบอกว่าตลาดเจริญกรุง103ส่งมาทาง TikTok ด้วยน้องมุกก็ส่งกุหลาบมานะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเรียกว่าวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาคุณชนิการนะครับฟังออนไลน์อยู่ที่ชลบุรีครับชลบุรีน่าจะเจอฝนนะครับวันนี้พี่สันบอกฝนตกไม่แรงถ้าชนะส่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็มีคุณอภิชยาด้วยนะครับจากปราจีนบุรีครับที่ปราจีนเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่อยู่จุดไหนพื้นที่ไหนนะครับอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับมีการประกาศเตือนมาจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องราวของฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับแน่นอนเรื่องราวสำคัญที่เป็นประเด็นแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาการแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสทนช.ด้วยรวมถึงเรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนปภ.ครับล่าสุดเลยนะครับแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะครับ10จังหวัดของภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดอ่างทองนะครับคาดว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณ 0.75 ถึง 1.25 เมตรนะครับนี่ก็เป็นการประกาศจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ประสานครับ10จังหวัดภาคกลางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งอุทัยธานีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ติดตามครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับทั้งอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินแล้วก็อำเภอบางไทรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรวมถึงจังหวัดอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอป่าโมกทั้งนี้ครับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำดังกล่าวก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับทั้งด้านของกรมชลประทานก็คาดการครับในวันที่27กันยายนนี้นะครับปริมาณน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยที่บริเวณปริมาณน้ำนะครับสถานี C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ ก็ต้องติดตามแล้วก็รายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปภ.กำชับพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อม24ชั่วโมงครับเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็เสริมความพร้อมแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมความพร้อมของการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแบบตลอดเวลาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีเบอร์สายด่วนด้วยของปภ.นะครับรับแจ้งเหตุก็คือ1784นะครับสายด่วนนิรภัย1784สายด่วนของปภ.ครับสามารถที่จะติดตามเรื่องนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนกันจากปภ.แล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับปภ.ประกาศแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพมหานครให้ระวังด้วยนะครับฝนตกหนักแล้วก็น้ำหลากรวมถึงน้ำท่วมระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนะครับเตรียมความพร้อมครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ประสาน70จังหวัดทั่วประเทศคุณผู้ฟังครับรวมถึงกรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงระหว่างวันที่23คือวันนี้ครับยาวไปจนถึง27กันยายนนะครับเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะครับเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มด้วยโดยพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนครับที่ฟังรายการอยู่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้7จังหวัดนั่นก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีครับจังหวัดสงขลาระนองพังงาภูเก็ตนราธิวาสนะครับก็เตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนครับไล่เรียงกันไปเลยที่ใครตอนนี้ติดตามรายการอยู่นะครับปภ.แจ้งเตือน70จังหวัดภาคเหนือก่อนภาคเหนือเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์ครับจังหวัดตากอุทัยธานีกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเฝ้าระวังนะครับปภ.แจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับ23ถึง27กันยายนนี้ครับที่ภาคอีสานก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีครับจังหวัดนครพนมแล้วก็มีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรมหาสารคามอำนาจเจริญนะครับมีร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางครับที่ปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะครับมีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วสระบุรีฉะเชิงเทราระยองนะครับแล้วก็มีชลบุรีจันทบุรีครับมีจังหวัดตราดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามแล้วก็นครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนภาคใต้ครับที่ปภ.แจ้งเตือนมาเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็จะมีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับนี่คือการแจ้งเตือนครั้งสำคัญของปภ.นะครับเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนครับก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีพี่พรศักดิ์ด้วยยามเย็นแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าต้องรีบกลับบ้านเพราะว่ามองไปนอกห้องจัดรายการนี่นะครับวันนี้ช่วงบ่ายฝนตกแถวๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าหลายๆท่านเลยนะครับวันนี้เรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องใน70จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ทุกๆจังหวัดก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำป่าไหลหลากในห่วงเวลาของ23ถึง27กันยายน2569นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งข้อความมาแล้วก็ส่งข้อมูลมาตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ประสานงานกันให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนึงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีขอใช้เวทีการประชุม UNGA ครับทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกเคียงข้างผู้นำ ระดับประเทศนะครับแล้วก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ครับนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกหลังเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวครับว่าตลอดระยะเวลา3วันครับที่อยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้มีโอกาสพบกับผู้นำนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็ทุกประเทศครับก็ชื่นชมนะครับในเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทั้งในส่วนของภาคเอกชนภาคธุรกิจนักลงทุนต่างประเทศก็เชื่อมั่นครับในศักยภาพของรัฐบาลแล้วก็ในตัวท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยต่างประเทศก็รู้จักประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้ครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับประเทศต่างๆความพร้อมของประเทศไทยในทุกๆด้านทั้งในส่วนของการกระจายสินค้าเป็นแหล่งผลิตสินค้าแล้วก็พร้อมรับนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยนะครับเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกแล้วก็เสียงชื่นชมนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลกจริงๆนะครับสำหรับการประชุมครั้งสำคัญนะฮะที่เป็นการประชุมของสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่23ถึง24นะครับที่หลายๆคนก็กำลังติดตามอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและก็การเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการปรับตัวพร้อมรับกติกาใหม่ของโลกด้วยนะครับรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยตอนนี้ครับท่านนายกบอกเลยว่ามีความพร้อมเต็มที่ตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยของเราครับได้รับการยอมรับในสายตาของนานาชาติเป็นการส่งเสริมประเทศไทยและก็ความร่วมมือกับนานาประเทศในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับเรียกว่าทั่วโลกก็จับตามองประเทศไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกกับการประชุมสมัยเรื่องนี้นะครับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับและก็ติดตามกันต่อครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไป UNGA 81ก็ได้มีการพบปะกับผู้นำระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ครับหรือ UNGA 81ณมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยการอภิปรายทั่วไป UNGA 81ครั้งนี้ครับต้องบอกว่ามีหัวข้อสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและก็การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายต้องบอกว่าเวทีครั้งนี้ครับเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำระดับโลกแล้วก็ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆเนี่ยร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับความท้าทายของโลกแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยในโอกาสนี้ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็ยังได้มีโอกาสพบปะหารือนะครับแล้วก็พบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายๆประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีครับแล้วก็แสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็เรื่องของการค้านะครับโดยได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินหน้าความร่วมมือแล้วก็การเจรจาระหว่างการค้าไทยสหรัฐสานต่อความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือของ2ประเทศนะครับโดยการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็สะท้อนบทบาทของประเทศไทยครับในเวทีระดับสากลโดยการใช้โอกาสเวทีระดับโลก ครั้งนี้ครับในการเชื่อมเรื่องของการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับรัฐบาลไทยตอนนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมนะครับจากทั่วโลกเลยทีเดียวเรื่องของการทำงานแล้วก็ความเชื่อมั่นของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในสายตาของชาวโลกตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกเลยทีเดียวกับการประชุมครั้งสำคัญ UNGA 81นะครับมีการพบกับผู้นำระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นเลยมาดูข้อความกันนิดนึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ FM 95.5 MHz ด้วยนะครับก็ยังมีข้อความส่งต่อมาคุณแชมป์นะครับวันนี้ส่งมาหลากหลายพื้นที่นะครับมีคุณอเนกพลิกไทยคุณสมพรมโนรัตน์สวัสดียามเย็นจากอ่างทองที่อำเภอชัยโยฝนตกชุ่มฉ่ำเลยคุณบอลอย่างที่คุณบอลพยากรณ์เลยนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ตอนนี้นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยระดับน้ำก็สูงจริงๆอย่างที่บอกเลยคุณสมพรแชร์ให้เรียบร้อยนะครับมีคุณพิสมัยด้วยนะฮะอยู่ที่ราชบุรีฝนตกเป็นบางแห่งครับบ้านโพฉะเชิงเทราตอนนี้แจ้งมาด้วยว่าฝนตกแล้วนะครับหลายพื้นที่เพิ่มเติมมายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะมีคุณละมุนมิวสิกด้วยวันนี้ก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันนะครับอ่ะยังคงติดตามกันมาดูนิดนึงครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวกันอยู่ก็จะได้มีการโฟนอินเรื่องราวของไฟไหม้ใช่ไหมครับที่โกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดเพชรบุรีล่าสุดครับก็ติดตามกันนิดนึงเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาว่าคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเหตุการเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่เพชรบุรีครับก็ย้ำนะว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นครับต้องบอกว่าก็เกิดความเสียหายในส่วนของสินค้าประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็มีน้ำมันปาล์มรวมถึงน้ำมันมะพร้าวก็เสียหายถูกเพลิงไหม้ต้องบอกว่าเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับติดตามกันนิดนึงครับเมื่อวานนี้ได้มีการโฟนอินนะครับเรื่องของประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีล่าสุดครับก็มีการถามข่าวมาว่าเรื่องของไฟไหม้เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างในเพจของเราก็ลงเอาไว้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เองนะครับที่ถามข่าวมาจากเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่บริเวณหมู่ที่1บ้านสำมะโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับโดยร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีการมอบหมายให้นายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ลงพื้นที่ครับเมื่อวานนี้ท่านไปบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของภาคราชการเอกชนแล้วก็มีกลุ่มอาสาสมัครต่างๆที่ร่วมกันสกัดกั้นไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเบื้องต้นครับความเสียหายเมื่อวานนี้เนี่ยก็พบว่าภายในโกดังครับอย่างที่นำเรียนว่ามีวัตถุประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแล้วก็มีน้ำมันปาล์มมีน้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพลิงเนี่ยได้ลุกไหม้กองวัตถุนะครับโดยรอบในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นอาคารสำนักงานนะครับก็จากการสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยก็พบว่าเบื้องต้นก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเปิดช่องทางระบายควันเพิ่มเติมนะครับที่มีการเจาะทลายผนังบางส่วนด้วยนะครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้เมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งนึงแล้วก็จะได้มีการรายงานให้กับพี่น้องประชาชนตามกันต่อเรื่องนี้นะครับสายด่วนปภ.ครับก็สามารถแจ้งกันได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งหากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามได้เพิ่มเติมในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ก็เป็นภาพข่าวที่ในเพจของสวท.ก็ได้ลงเอาไว้ด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งจากการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็การอัปเดตเรื่องราวของฝนฟ้าที่ตกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของเหตุการณ์เพลิงไหม้ก็ไปติดตามเพิ่มเติมต่อได้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับมาดูกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังใครที่ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนเรื่องราวของการติดตาม เรื่องของน้ำท่วมนะครับด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครับท่านก็สั่งบูรณาการรับมือกับอุทกภัยภาคกลางให้มอนิเตอร์ภาพรวมทุกลุ่มน้ำสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนวางแผนในการพร่องระบายน้ำรับฝนนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานครับในการประชุมนะครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือครับกับสถานการณ์เรียกว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งด้วยนะครับโดยท่านเอกนิติก็ย้ำครับว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้เกิดเอกภาพก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกทันทีโดยให้กรมชลประทานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำทั้งในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางของพายุแล้วก็คาดการข้อมูลนะครับสภาพอากาศล่วงหน้าตั้งแต่7ไปจนถึง15วันรวมถึงการพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักแล้วก็คลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นใจความสำคัญที่วันนี้ท่านได้มีการประชุมหน่วยพยากรณ์ต้องอัปเดตสถานการณ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับการบูรณาการตั้งแต่ต้นทางต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันการวางแผนจัดการน้ำสร้างการรับรู้แล้วก็การประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างพร้อมพรันทันทีนะครับการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณะสิ่งของช่วยเหลือไปจนถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงนี้ครับพักกันสักครู่นึงไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
5: แค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจันกลับมาครับ17:33ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลง IMF ไปหลายคนร้องได้เลยนะครับคุ้นหูหลายคนนี่ส่งมาบอกชอบเพลงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเปิดให้อีกเดี๋ยวต้นชั่วโมงแล้วก็ช่วงกลางๆนะครับถ้าชอบหรือว่าถ้าถูกใจก็ส่งมาแล้วก็ติดตามกันได้พูดถึงการประชุมใหญ่ครับต้องบอกว่าเพลงคุ้นหูแล้วก็เพลงติดหูหลายๆคนร้องตามได้แต่แน่นอนเรื่องราววันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันจากการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยนับถอยหลังครับเข้าเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็การเป็นเจ้าภาพนะฮะซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น12ถึง18ตุลาคม2569ต้องบอกว่ามีหลายๆแง่หลายๆมุมที่เป็นประโยชน์กับเราคนไทยมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของอาหารด้วยนะครับอีกเสน่ห์นึงที่เรียกว่าจะโด่งดังไปทั่วโลกจากการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะฮะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้อนรับผู้แทนครับจาก191ประเทศแล้วก็มีจำนวนกว่า 15,000 คนทั่วโลกนะครับที่จะเดินทางมาคอนเซปต์ปีนี้คุณผู้ฟังครับขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นเวทีที่มีการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอยู่แล้วด้วยนะครับแน่นอนนักลงทุนทั่วโลกก็จะเตรียมเดินทางปักหมุดมาที่ประเทศไทยรัฐบาลครับโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนออีกเรื่องนั่นก็คือความเป็นไทยผ่านอาหารนี่นะครับวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็งานหัตถศิลป์ด้วยอันนี้สำคัญมากอาหารไทยนะครับวัตถุดิบท้องถิ่นงานหัตถศิลป์3เรื่องนี้ครับจะสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นการส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับนั่นก็คือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีระดับสากลนะครับมีการคัดสรรเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ต้องบอกว่ากลายเป็นเมนูที่มีทั้งเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเรื่องราวในทุกๆจานเพื่อต้อนรับครับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นะครับซึ่งมีการคัดสรรวัตถุดิบเขามีการปรุงแบบพิถีพิถันมากนะฮะเชฟแต่ละท่านเนี่ยเรียกว่ารังสรรค์เมนูเพื่อต้อนรับผู้นำระดับโลกในการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเขาบอกว่ามีเมนูนะข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยครับแล้วก็วิถีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยนะครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคด้วยนี่นะครับใครที่ติดตามกันอยู่แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนำเรื่องราววัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยบอกข้าวยำหัวใจไทยเนี่ยจะมีการนำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาครับแล้วก็มีข้าวสังหยดที่เมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูนะครับมีเมนูอีกก็คือมีปลานิลดรายเอจลนไฟด้วยซอสมิโซะเขาใหญ่โอ้โหน่าจะอร่อยน่าดูเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับที่จะเสิร์ฟให้กับผู้นำระดับโลกในการประชุมในครั้งนี้นะครับเขาก็จะมีการนำเอาปลานิลคุณภาพครับจากจังหวัดฉะเชิงเซามาผ่านการทำเทคนิคพิเศษนะนั่นก็คือการบ่มแบบสากลจับคู่กับมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่นี่นะฮะส่วนของหวานที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับต้องบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นรูปแบบร่วมสมัยแต่ว่าก็ยังคงรสชาติดั้งเดิมแล้วก็มีผลไม้ไทยตามฤดูกาลนะครับที่จะพร้อมเสิร์ฟเป็นผลิตภัณฑ์ GI ส่งตรงมาจากชาวสวนด้วยโดยพื้นที่การประชุมครับก็ได้มีการหยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยยกตัวอย่างเช่นผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ทั่วประเทศนะครับมาตกแต่ง
งห้องประชุมนะฮะด้วยวัสดุซับเสียงถ่ายทอดเสน่ห์แล้วก็ภูมิปัญญาสู่สายตาชาวโลกหนึ่งในนั้นครับก็คือผลงานไฮไลท์บุปผาบรมราชินีนาถนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานสำคัญบาติกพฤกษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นกลุ่มบาติกเดนาราที่จังหวัดปัตตานีถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผ่านลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและก็ลายเครือเถาด้วยเทคนิคเขียนเทียนบาติกบนกรอบผ้าอย่างปราณีตนะครับนี่ก็คือเรื่องราวสำคัญครับที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยติดตามกันแบบนี้ได้ทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะอัปเดตเรื่องราวของการประชุมที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่ครับ IMF World Bank Group Annual Meeting ยกความเป็นไทยระดับสากลสู่เวทีโลกนะครับแน่นอนการประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยสร้างโอกาสการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของหัตถศิลป์สิ่งทอแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาชุมชนกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีระดับโลกนั่นเองเห็นไหมครับก็ติดตามกันแบบนี้ครับทุกๆวันนะครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าอัปเดตกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เอามาดูข้อความกันนะครับชั่วโมงนี้ก็ยังคงเพิ่มเติมเรื่องราวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ส่งต่อแล้วก็สื่อสารผ่านทางเพจของเราด้วยแล้วก็โซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มนะครับมีคุณชื่อมิ้นครับสวัสดีมีคุณอลงกรมาเรียบร้อยอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดเคาะจอเคาะใจให้ด้วยนี่นะฮะใครที่ติดตามกันอยู่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นในเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับที่ยังคงต้องตามกันต่อครับเรื่องราวของการติดตามนะฮะกรณีเหตุการณ์เรื่องของการเร่งค้นหาลูกเรือนะครับจากกรณีความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888นะครับที่เรียกว่าสูญหายล่าสุดกองทัพเรือส่งชุดประดาน้ำลงสำรวจเรือประมงที่อับปางแล้วก็เร่งค้นหาลูกเรือครับล่าสุดนะครับวันนี้ความคืบหน้าการติดตามครับ23กันยายน2569จากกรณีลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888โดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1ก็ได้มีการส่งนะฮะเป็นการส่งชุดประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือเข้าสู่พื้นที่เพื่อเตรียมลงสำรวจภายในตัวเรือที่จมนะครับโดยข้อมูลมีการรายงานเพิ่มเติมว่าอาจจะมีลูกเรือบางส่วนเนี่ยติดค้างอยู่ภายในโดยการปฏิบัติการก็จะเริ่มทันทีเมื่อประเมินสภาพของคลื่นลมเมื่อประเมินสภาพของกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำว่ามีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็จะดำเนินการด้วยความรอบคอบนะฮะเพื่อให้ความปลอดภัยที่สุดกับนักประดาน้ำที่ลงไปด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการค้นหาลูกเรือที่เหลืออยู่ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์เรื่องของกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำเพื่อกำหนดพื้นที่ครับในการค้นหาซึ่งก็กำลังเร่งค้นหาแล้วก็บูรณาการกำลังในการค้นหาทั้งทางอากาศทางผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาดูข้อความกันต่อนะครับมีอีกหลายเรื่องราวที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับมาติดตามเรื่องราวสำคัญกันนะครับทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ครับโดยมีท่านสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและก็การเตรียมความพร้อมเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำครับว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญครับกับการเตรียมงานในช่วงของ3เดือนสุดท้ายครับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งในส่วนของการจัดตั้งนะฮะเป็นศูนย์สื่อมวลชนและก็การอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องสื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดแล้วก็ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนเรื่องของการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของพม.ครับพม.ตอนนี้ก็จัดเตรียมงานใหญ่นะครับเป็นงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน2569ตรงนี้ครับเป็นการเตรียมพื้นที่ในการโชว์ศักยภาพผนึกกำลังเครือข่าย16หน่วยงานนะครับแล้วก็เสริมพลังให้เด็กได้คิดเด็กได้ทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนน่าสนใจนะครับโครงการนี้โดยล่าสุดครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนปี2569นะครับโดยงานนี้ครับก็ถือว่าเป็นเวทีเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านของเด็กแล้วก็เยาวชนต่อสาธารณะรวมถึงการสร้างพื้นที่สำหรับการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของนิทรรศการผลการดำเนินงานนะครับเรื่องของเด็กแล้วก็เรื่องของเยาวชนทุกช่วงวัยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กแล้วก็เยาวชนระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย16หน่วยงานรวมถึงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ6ประเภทครับได้แก่สภาเด็กและเยาวชนหน่วยงานองค์กรบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็การขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศนะครับโดยเวทีของเด็กและเยาวชนครับของกระทรวงพม.ตรงนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กและก็เยาวชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองนะครับเขาก็จะมีการจัดเวทีเป็นเวทีเสวนาด้วยน้องๆก็ทำด้วยตนเองเลยนะครับเป็นเรื่องของพลังเครือข่ายสร้างเด็กไทยสู่อนาคตนะฮะนี่คือเสียงของคนรุ่นใหม่สู่อนาคตมีการโต้วาทีด้วยนี่นะฮะเป็นการโต้วาที4ภาคนะครับแล้วก็มีการแสดงความสามารถการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานเรื่องราวของการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์งานสภาเด็กและเยาวชนนะครับมีโครงการต่างๆซึ่งสอดคล้องครับกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านเด็กและเยาวชนตามนโยบายของกระทรวงพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับก็จัดงานใหญ่ครั้งนี้ขึ้นครับมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน2569นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับเพื่อการยกระดับการเรียนรู้นะครับให้ทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวของท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ล่าสุดท่านก็ได้มีการจับเข่าคุยกับนักศึกษาอุเทนถวายนะครับกรณีที่เรียกว่าหลายๆคนก็ตามข่าวนี้กันมาโดยตลอดรับฟังข้อเสนอเรื่องของการขอใช้พื้นที่เดิมย้ำครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อนาคตนักศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตั้งนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็สร้างความมั่นคงระยะยาวครับโดยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมทั้งศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ได้เดินทางมานะครับในการพูดคุยประเด็นสำคัญครับคือเรื่องของการจัดพื้นที่การศึกษาแนวทางการย้ายสถานที่ตั้งของสถาบันณศูนย์บริการร่วมสำนักงานปลัดก
ระทรวงอวนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยท่านก็บอกว่าการศึกษานะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงอวโดยกระทรวงครับก็พร้อมสนับสนุนด้านทรัพยากรการศึกษาอย่างเต็มที่ขอให้นักศึกษาทุกคนครับได้เรียนในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพมีความปลอดภัยโดยการพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่การศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความมั่นคงในระยะยาวทำให้อุเทนถวายครับยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับการยอมรับต่อไปโดยขณะนี้ครับกระทรวงอว.ก็ได้มีการพิจารณาสถานที่รองรับเอาไว้หลายแห่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมแล้วก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยในขณะเดียวกันครับตัวแทนของนักศึกษาก็ได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขอใช้พื้นที่การศึกษาเดิมต่อไปโดยเห็นว่าปัญหาหลักที่นำไปสู่แนวคิดการย้ายสถานที่เกิดขึ้นจากเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ความรุนแรงซึ่งการย้ายสถานที่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกโดยนักศึกษาก็เห็นครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงก็พร้อมเสนอให้มีการพิจารณาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เดิมรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับทางด้านของกระทรวงอวเข้าใจครับถึงความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อสถานศึกษาเดิมพร้อมรับฟังข้อเสนอของนักศึกษาอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับเรื่องปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสังคมมีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้มีการประสานความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ดำเนินมาตรการต่างๆในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาตรการในการปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดเวลาเรียนให้เหลื่อมกันแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนดังนั้นครับการพิจารณาพื้นที่ใหม่ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการย้ายสถานที่แต่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงจากเหตุความรุนแรงมีโอกาสครับในการพัฒนาตนได้อย่างเต็มศักยภาพนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เดินหน้าในการติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆดังนั้นครับก็ใครที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหน

นะครับ NBT ของเราก็ถ่ายทอดตลอดทั้งวันนะครับเรียกว่าใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับก็เชียร์กันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้สรุปเหรียญกันนิดนึงติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับทุกวันก็จะมาสรุปแล้วก็รายงานเรื่องราวของเหรียญรางวัลเอเชียนเกมกันนะครับยังคงเดินหน้าครับล่าสุดประเทศจีนก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับของวันนี้เลยช่วงเวลาสรุปคือ 17:30 นของวันที่23 กันยายน 2569สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับจีนนะครับได้ไป47 เหรียญทอง 20 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่2ครับนะฮะก็คือญี่ปุ่น15 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดงอันดับ3ครับตอนนี้นะครับคือเกาหลีใต้8 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดงอันดับที่4คาซัคสถานครับ7 เหรียญทองแล้วก็ 4 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดงประเทศไทยของเราครับอยู่ในอันดับที่5ณตอนนี้นะครับคือ5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดงครับก็ส่งกำลังใจครับหน้าที่ของเราส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่ต้องบอกว่าตั้งใจทุ่มเทมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณประภาสจากจังหวัดยโสธรก็ส่งมาเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับติดตามข้อมูลกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะกลับมาอัปเดตนะทั้งในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสที่ถามกันมาด้วยแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหแฮปปี้มากนะครับตอนนี้ยังคงคึกคักจริงๆสำหรับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสด้วยซึ่งหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับบอกว่าดีใจนะครับขอบคุณรัฐบาลด้วยที่เข้าใจแล้วก็ติดตามข้อมูลกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเมื่อวานนี้นะครับที่มีการแจ้งมาเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ติดตามกันนะครับสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทุกๆเรื่องผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอามาติดตามกันนิดนึงเมื่อกี้นี้มีคุณประภาสถามมาเรื่องไทยช่วยไทยพลัสด้วยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดไฟเขียวครับทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดเงื่อนไขที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็หลุดสิทธิ์ซึ่งจะมีการประกาศผลนะฮะ30 กันยายนที่ถามมานะครับกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ไปนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับครม.เห็นชอบทบทวนหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็สภาพความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากพบว่าหลักเกณฑ์เดิมบางเรื่องบางประการเนี่ยอาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเขาก็เลยมีการปรับหลักเกณฑ์นะครับเพื่อให้คนที่สมควรจะได้ก็ต้องได้ไปนะครับพร้อมทั้งปรับแนวทางการตรวจสอบนะฮะเรื่องของเกณฑ์หนี้สินให้สะท้อนภาระหนี้ที่แท้จริงมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการข้อมูลต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยนะครับแน่นอนว่าเติมเงินให้นะครับในเดือนหน้าตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะครับแน่นอนสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่ก็คือ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนย้ำนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนก็จะเป็นเฟส2ในเดือนตุลาคมที่จะใช้ได้กับเดือนพฤศจิกายนส่วนเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมท่านได้300เขาก็จะเพิ่มให้อีก700นี่นะฮะท่านก็จะได้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทนะครับในเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้านะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กลับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดก็จะได้อัปเดตกันต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทาง FM 92.5 95.5 แล้วก็ 105 เมกะเฮิรตซ์ใครที่ติดตามกันอยู่อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แชร์ในเพจ Facebook แล้วก็ในโซเชียลมีเดีย TikTok ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันแล้วก็ดูแลเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนที่ฟังรายการอยู่บอกว่าเอ๊ะฟังอยู่แล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางปภ
แล้วก็ทางสทนชเรื่องของฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไปเตรียมเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18 นาฬิกากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่สักครู่เดียวครับ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: งคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ถ้าภาพผืนหนึ่งเล่าเรื่องของเมืองได้เราอาจได้เห็นทั้งผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังภาพผืนนั้นวันนี้จะชวนออกเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภูสาล้านนาผ่าน4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านไปดูผ้าไปเจอคนทำผ้าและสัมผัสเรื่องราวของแต่ละพื้นที่กันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางภูสาล้านนาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางมาร่วมเดินทางในครั้งนี้แนวคิดของเส้นทางคือจากสายน้ำสู่เส้นใยพาไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตผ้าทองานหัตถศิลป์ไปจนถึงชุมชนที่ยังทำงานผ้าและใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่เชียงรายนอกจากภูเขาทะเลหมอกและเรื่องราวของชาและกาแฟแล้วเชียงรายยังมีงานผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งผ้าอาคาผ้าลั้วงานปักและผ้าเขียนเทียนของชาวม้งใครที่ชื่นชอบงานฝีมือลองแวะชมงานจากชุมชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วค่อยไปเที่ยวต่อชมทั้งศิลปะและธรรมชาติของเชียงรายได้ในทริปเดียวจากเชียงรายลงมาที่พะเยาเมืองที่เที่ยวกันได้แบบสบายๆเริ่มจากวันพะเยาแล้วออกไปตามชุมชนต่างๆที่นี่มีทั้งงานผ้างานคราฟงานมัดย้อมสไตล์ชิโบริและผ้าทอของชาวไทลื้อที่น่าสนใจก็คือหลายแห่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำด้วยตัวเองไม่ได้แค่เดินชมเพียงอย่างเดียวต่อกันที่แพร่เมืองที่พูดถึงทีไรก็มักนึกถึงม่อห้อมงานผ้าของแพร่ยังมีการทำตามวิถีดั้งเดิมขณะเดียวกันก็มีการนำไปออกแบบเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ในรูปแบบใหม่ใครที่มาแพร่แล้วชอบงานผ้าและงานคราฟต์แวะชมงานหม้อห้อมของชุมชนได้เลยปิดท้ายกันที่น่านเมืองที่หลายคนเลือกมาเที่ยวทั้งวัดคาเฟ่และธรรมชาติที่นี่ยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะลายน้ำไหลลายผ้าที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงผ้าน่านทุกวันนี้ลายน้ำไหลถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้หลายรูปแบบถ้ามาถึงน่านแล้วลองแวะชมงานผ้าของชุมชนเลือกของฝากกลับบ้านก็ได้ทั้งของใช้และเรื่องราวจากพื้นที่กลับไปด้วยและนี่คือคำเชิญชวนจากนายชนะลงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักเส้นทางภูสาล้านนาด้วยตัวเอง
3: ก็คือทริปท่องเที่ยวภูสาล้านนาซึ่งจะพานักท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์ไปค้นพบแหล่งผลิตผ้าทอก็จะพาเข้าไปชมถึงถิ่นเลยถึงในที่เลยในหมู่บ้านเลยว่าเขาทอกันยังไงเขาออกแบบกันยังไงเขาตัดเย็บกันยังไงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้ผ้าทอที่ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับชาติต่อไปครับ
2: เรามาฟังเสียงของคนที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้กันครับ
4: สวัสดีค่ะทันกมลธรเทพพงศ์มาจากจังหวัดแพร่เจ้าถ้าคนไหนที่อยากเที่ยวในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะคะเชิญเลยค่ะ4จังหวัดภาคเหนือตำบลตอบโจทย์ท่านเพราะเขายังทำเป็นปกติและเขายังนุ่งห่มแบบที่เขาเป็นและยังมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ขัดเขินกลายเป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได้
5: โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูสาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถีชีวิตทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงอย่างเงี้ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
2: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีการผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกันภูสาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนมีเรื่องราวของผู้คนและชุมชนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่าน
6: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลาสำคัญนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ 18:08 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอยู่ด้วยกันที่นี่คุยข่าวด้วยกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้ครับต้องบอกว่ามีการแจ้งเตือนมาในส่วนของทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งสทนช.แล้วก็ทั้งปภ.ด้วยนะครับเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ครับ23ไปจนถึง27กันยายนครับล่าสุดได้ติดตามในเพจของทั้ง NBT ด้วยนะครับแล้วก็สวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรัฐบาลกำชับ70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครับน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังด้วยล่าสุดก็ได้มีการสั่งจัดการเรื่องของทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยครับเพื่อเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่วันนี้ครับ23กันยายนถึง27กันยายนครับโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าในช่วงตั้งแต่23ถึง27กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งด้วยโดยเริ่มมีผลกระทบครับตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกก่อนนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบถัดมาเรื่อยๆครับรัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนขอให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็การประกาศแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำเตือนประชาชนครับระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากครับรวมถึงดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าการระบายน้ำไม่ทันนะครับดังนั้นครับพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทุกจังหวัดส่วนภาคใต้ครับ7จังหวัดก็คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็นราธิวาสในส่วนของพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาก็ได้แก่หลายพื้นที่นะครับทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มีนครนายกแล้วก็รวมถึงปราจีนบุรีด้วยจังหวัดสระแก้วนะครับมีจันทบุรีนะครับในพื้นที่เหล่านี้ก็ขอให้เฝ้าระวังด้วยนะครับกรณีนี้รัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับได้มีการประสาน70จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงการสั่งจัดการเตรียมทีมนะฮะเรื่องของทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณะครับเพื่อเข้าประจำในพื้นที่เสี่ยงเข้าประจำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยได้ในทันทีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยแล้วก็แน่นอนครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบในเหตุอุทกภัยให้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าแจ้งกันครับคุณผู้ฟังติดตามจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แบบนี้ครับก็อยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันนะครับก็จะได้ติดตามอัปเดตข้อมูลแล้วก็รายงานสถานการณ์เรื่องของการเตือนภัยจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.แล้วก็ทางสทนช.ด้วยก็จะส่งข่าวมาแบบต่อเนื่องในทุกๆชั่วโมงด้วยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าแล้วก็ติดตามสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่าง ่อเนื่องล่าสุดครับขออนุญาตมาดูข้อความคุณผู้ฟังสักนิดนึงใครที่ติดตามตอนนี้อยู่เพิ่มเติมมานะครับแล้วก็ส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับมีพระรุ่งนี่โอ้โหกลอนเพียบเลยทีเดียวคุณประยงทวีชื่นนะครับและที่สำคัญฟังอยู่ตอนนี้จากสวท.สุราษฎร์ธานีครับฝนตกไม่เอ่ยน่าจะมีฝนเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับที่ส่งเข้ามาก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับมาติดตามเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับในส่วนของการเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้ครับเข้าร่วมการประชุมสำคัญ UNGA 81โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการดำริให้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการเดินทางครั้งนี้นั่นก็คือรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจนะฮะเป็นสภาธุรกิจตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยครับรวมถึงการเชื้อเชิญนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังบอกตลาดทุนไทยในปีนี้เนี่ยมีการเติบโตอย่างโดดเด่นส่วนหนึ่งครับเป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวทั้งดิจิทัลนะครับทั้ง AI แล้วก็ยอดตัวเลขคำขอรับการลงทุนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดนี่ก็มีข่าวดีด้วยนะครับบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทใหญ่ๆครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็น stable นะครับคือมีเสถียรภาพกลายเป็นปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นปีทองของประเทศไทยสังเกตดูตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงเดือนกันยายนนี้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตปีทองของตลาดทุนเลยนะครับต้องบอกว่าไปที่ไหนก็หลายๆคนบอกเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการขยายกิจการนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเรียกว่าเกมการลงทุนต่างๆในทุกๆกิจกรรมเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะกิจกรรมเศรษฐกิจของเราสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมจริงภาคการผลิตก็มีการเติบโตการจับจ่ายต่างๆก็มีการเติบโตด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรเป็นห้วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับที่จะสื่อสารให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจครับที่นักลงทุนต่างชาติตอนนี้ก็จับตามองประเทศไทยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่ามีความเชื่อมั่นทั้งในส่วนของรัฐบาลเองนักลงทุนทั่วโลกก็เชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือตัวเลขที่สำคัญนะฮะแล้วก็เดินหน้าในการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
10: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
11: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
12: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
11: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อ รู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: จับประเด็น VIP
6: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ครับรวมถึง105เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทาง AM ที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับแน่นอนวันนี้มีหลายประเด็นครับเรื่องราวสำคัญที่พี่น้องประชาชนฟังรายการอยู่แล้วก็ถามมาทั้งในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมหรือเอาง่ายๆคือโครงการที่เป็นเฟส2ของไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านจริงๆเลยที่เข้าใจเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการยกระดับการสกัดกั้นเส้นทางการเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเรื่องราวประเด็นต่างๆวันนี้จับประเด็นเป็นข่าวครับได้รับเกียรติจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาจะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวสำคัญที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจอยู่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับวันแล้วครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะคุณวันค่ะสวัสดีนะคะผู้ชมผู้ฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวได้ค่ะ
6: ครับผมเริ่มต้นกันเลยครับบนขออนุญาตเรื่องแรกเลยเรื่องสำคัญเข้าประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก่อนเลยต้องบอกเป็นข่าวดีครับสำหรับพี่น้องชาวไทยกับการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมให้ท่านรองเล่ารายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงครับเชิญเลยครับท่านรองครับ
13: โดยคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะได้ให้เดินหน้ามีมติให้เดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะโดยจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกคือเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้กับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคมค่ะจากเดิม300บาทเป็นรวมกันนะคะเป็นรวมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทค่ะต่อคนต่อเดือนเฉพาะเดือนตุลาคมค่ะในส่วนที่2คือไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมใช้ได้วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะรัฐช่วย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการ2เดือนค่ะ
6: นี่นะครับก็เป็น2เรื่องสำคัญทั้งในส่วนของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมท่านได้300บวกอีก700ก็เป็น 1,000 ถูกต้องนะครับในเดือนตุลาคมน
13: ะ
6: แล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ก็คือ 1,000 บาทนะครับจะเริ่มตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนได้2เดือนถูกต้องไหมครับ
13: ถูกต้องค่ะ
6: สรุปให้คุณผู้ฟังแบบนี้การยืนยันสิทธิ์ของประชาชนผู้ประกอบการรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
13: ประชาชนต้องยืนยันผ่านเป๋าตังนะคะวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุญาตอนุมัติเดิมนะคะยืนยันผ่านถุงเงินค่ะแต่ในระยะนี้ไม่ได้เปิดรับร้านค้าใหม่นะคะ
6: ก็จะเป็นร้านค้าเดิมใช่ไหมฮะท่าน
13: ถูกต้องค่ะ
6: ย้ำเรื่องการใช้จ่ายสักนิดนึงครับแล้วก็ระยะเวลาให้กับคุณผู้ฟังอีกสักครั้งนึงครับท่าน
13: ก็สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ก็คือ 1,000 บาทนะคะเพิ่มจากเดิม300บาทเพิ่ม700บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเฉพาะเดือนตุลาคมส่วนไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ในส่วนเพิ่มเติมนะคะก็ใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอด2เดือนค่ะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะ
6: นี่นะครับต้องบอกว่าเสียงชื่นชมมากมายเหลือเกินครับตอนนี้ที่พี่น้องประชาชนส่ง SMS เข้ามาข้อความเข้ามาด้วยก็อันนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเลยที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาสำคัญตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ
13: ถูกต้องค่ะแล้วก็โครงการเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากรวมถึงเมื่อวานหลังแถลงข่าวนะคะตัวเลขในการใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นนิวไฮของวันที่22ของทั้ง4เดือนเลยค่ะปกติเราจะจับ
6: ตั
13: วเล
6: ขทุกวันนะ
13: คะใช่ตัวปกติตัวเลขมันจะสูงช่วงต้นเดือนแต่ว่าในวันที่22ก็คือเมื่อวานนะคะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในบรรดาวันที่22ของทุกๆเดือนที่ผ่านมาเลยค่ะ
6: อ๋อสะท้อนถึงเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่เรามาคุยกันในประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงบ้างดีกว่าครับเรื่องของการยกระดับการสกัดเส้นทางเงินของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องบอกว่านี่ก็เสียงชื่นชมมาสู่รัฐบาลอีกแล้วที่เดินหน้าอย่างเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยอยากให้ท่านเล่าตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับ
13: คือประเทศไทยค่ะกำลังเปลี่ยนการจัดการ บัญชีม้านะคะเป็นรายบัญชีไปสู่การสกัดกั้นเส้นเงินทั้งเครือข่ายค่ะโดยใช้ CFR และข้อมูลปปง.จัดการความเสี่ยงระดับบุคคล
6: ระ
13: งับบัญชีที่เกี่ยวข้องข้ามธนาคารและปฏิเสธการเปิดบัญชีใหม่ตามระดับความเสี่ยงมาตรฐานธนาคารมีผลตั้งแต่8สิงหาคม2568ในขณะเดียวกันกสทช.ก็คุมเข้มบัญชีม้าและ SIM Box ในส่วนของกลต.คุมบัญชีม้าคริปโตโดยเปิดทางให้ปปง.คืนเงินที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอศาลแต่ไม่ใช่การคืนอัตโนมัติทุกคดีนะคะ
6: ครับเรียกว่าบูรณาการทุกหน่วยงานถูกต้องไหมครับ
13: ถูกต้องค่ะ
6: นี่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาดูในส่วนผลบ้างดีกว่าครับขั้นตอนต่างๆไปแล้วผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
13: ยอดบัญชีม้าที่ถูกระงับสะสมถึงเดือนกรกฎาคม2569เนี่ยค่ะอยู่ที่4,312,293 บัญชีแต่ไม่ใช่จำนวนบุคคลหรือคดีนะคะในส่วนนี้นะคะสำหรับผลตรวจเชิงลุกช่วงตุลาคม2568ถึงพฤษภาคมนี้ค่ะพบบัญชีม้าบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชี
6: บ
13: ัญชีที่บุคคล 1,672 บัญชีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอีก1กว่า1ล้านบัญชีเลยค่ะนอกจากนี้ปปง.มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติชั่วคราว102รายการมูลค่า 20,000 กว่าล้านบาทเลยค่ะซึ่งรวมเงินและหลักทรัพย์กว่า 7,720 ล้านบาทตัวเลขเหล่านี้สะท้อนการระงับการรักษาทรัพย์ในชั้นดำเนินการค
6: ่ะชัดเจนเลยทราบมาว่าอาชญากรรมประเภทเหล่านี้ครับตอนนี้เนี่ยเขาก็เก่งนะในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการอย่างนี้ครับในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยต้องปรับแนวทางในการปราบปรามเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ยังไงบ้างครับ
13: ค่ะตอนนี้รัฐก็คือทำ3เรื่องพร้อมกันนะคะ1ทำระบบข้อมูลและ API ให้หน่วยงานเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันพร้อม audit trail และช่องทางแก้ข้อมูลผิด2ยกระดับการตรวจ walletเซบิคอยนะคะแล้วก็ออฟแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศด้วย Travel Rule EDD และ Blockchain Analytics ส่วน3ทำความร่วมมือข้ามประเทศเพื่อฟรีซการรักษาทรัพย์ให้เร็วพร้อมวัดผลจากเวลาหยุดเงินที่กักคืนได้และผลกระทบต่อผู้สุจริต
6: นี่ก็เป็นหนึ่งในที่แนวทางการปรับรูปแบบเพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้แบบครอบคลุมเลยอีกประเด็นหนึ่งครับต้องเรียนถามเลยเกี่ยวกับกรณีของการเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเลยเห็นบอกว่าประเทศไทยเริ่มมีการเก็บภาษีนำเข้าเรื่องของออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วด้วยรูปแบบวิธีการเป็นอย่างไรครับและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างครับ
13: ก็ต้องแยกแบตกับอากรศุลกากรก่อนนะคะไทยเริ่มเก็บ 80% จากสินค้านำเข้ามูลค่าต่ำตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมแต่ช่วงนั้นของไม่เกิน 1,500 บาทเนี่ยยังได้รับยกเว้นอากรศุลกากรต่อมา1มกราคม2569นะคะจึงยกเลิกการยกเว้นอากรทำให้ของมีมูลค่าตั้งแต่1บาทเข้าสู่การประเมินอากรตามพิกัดถิ่นกำเนิดและสิทธิ์ FTA ไม่ได้หมายความว่าทุกชิ้นเสียอัตราเดียวกันหรือเสีย1บาทนะคะการชำระอาจรวมในเช็คเอาท์เวลาเราเช็คเอาท์เราซื้อของนะคะหรือเรียกเก็บผ่านผู้ขนส่งไปรษณีย์กรมศุลกากรได้ทำ MOU กับ Lazada, Shopee, Shein, TikTok Shop และ Temu แล้วค่ะเพื่อเชื่อมข้อมูลและคัดกรองสินค้าในส่วนของการตรวจ Made in Thailand ก็ใช้การตรวจเอกสารวัตถุดิบและกระบวนการผลิตและตรวจฟรีโซนด้วยค่ะ
6: นี่ปัจจุบันนี้เมื่อกี้พูดถึง Made in Thailand ด้วยสังเกตดูตอนนี้ครับว่ามีปัจจุบันนี้สินค้าที่มีการแอบอ้างเรื่องของ Made in Thailand เกิดขึ้นมากมายเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้อยากให้ท่านเล่าเรื่องของการเดินหน้าปิดช่องการสวมสิทธิ์รวมถึงแหล่งต้นกำเนิดของสินค้าที่มีการแอบอ้างเหล่านี้สักนิดนึงครับ
13: ก็คือตอนนี้เราได้มีการตรวจเอกสารวัตถุดิบกระบวนการผลิตจริงและพื้นที่ฟรีโซน IETA พร้อมตรวจสอบย้อนหลังร่วมกับกรมศุลกากรกับกรมการค้าต่างประเทศในส่วนของผลคดีล่าสุดทางการเปิดเผยว่ามีบุหรี่จำนวน5ล้านมวนและมีดคัตเตอร์จำนวน200,000กว่ามวน200,000กว่าชุดเนี่ยค่ะจากประเทศจีนซึ่งแสดง Made in Thailand เป็นคดีเฉพาะค่ะซึ่งแต่เราก็ไม่ได้เหมารวมว่าของจีนทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของแบบปลอม Made in Thailand เหมือนกันหมดนะคะแต่นี้คือการแสดงผลในสิ่งที่เราจับได้ค่ะ
6: นี่นะครับก็เป็นการเดินหน้าในเรื่องของการปิดช่องการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าแอบอ้างเหล่านี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็ติดตามกันฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มต่างๆตอนนี้เนี่ยหลายคนกลัวกังวลใจกันมากเลยครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยตรงนี้รายละเอียดของโครงการนี้ในการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
13: ก็ยอดนะคะในการที่เป็นวงเงินสินใหม่เนี่ยไม่ใช่ยอด 15,500 ล้านบาทที่เป็นวงเงินสินใหม่ที่ทุกคนจะได้รับนะคะแต
6: ่
13: เป็นกรอบงบประมาณที่รัฐใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเพื่อจัดซื้อประกันกลุ่มประกันภัยพิบัติแบบกลุ่มแบ่งเป็นกรมธรรม์ที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและอุบัติเหตุกลุ่ม500ล้านบาทค่ะโดยเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง 10,000 ล้านบาทและส่วนที่เหลืออีก 5,500 ล้านบาทใช้งบในปีถัดไปเพื่อก่อหนี้ผูกพันโดยประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยเองแบบที่ประกาศคุ้มครองอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวด้วยค่ะโดยตัวประกาศนี้ค่ะจะคุ้มครองทั้งอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวบ้านเสียหายสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยต่อครั้งและเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนกำหนดเริ่มความคุ้มครอง1ตุลาถึง1ตุลาปีหน้าค่ะ
6: ระยะเวลาที่บอกไปแบบนี้เนี่ยพื้นที่ใดบ้างครับที่ประกันภัยพิบัตินี้ครอบคลุมแล้วก็คุ้มครองอะครับ
13: ตอนนี้ค่ะจะไม่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเป็นพื้นที่ค่ะแต่ว่าจะลงเป็นภาพรวมมากกว่า
6: ในช่วง
13: ว่าจะลงเป็นคุ้มครองเป็นระบุเป็นภัยมากกว่าเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะ
6: ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากการเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี่มีอย่างไรบ้างครับท่าน
13: ก็พี่น้องประชาชนปกติเนี่ยนะคะก็คือเราจะถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะต้องรอรัฐจัดสรรเงินเป็นครั้งไปอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
6: ครับ
13: แต่นะตอนนี้ก็จะเข้าสู่การทำเป็นคล้ายๆลักษณะกรมธรรม์แบบกลุ่มก็จะมีตรงนี้ไว้ cover ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ค่ะ
6: ครับโอเคเรียกว่าครบถ้วนทุกประเด็นนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนด้วยช่วงท้ายที่สุดครับอยากให้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนที่ตกหนักด้วยความห่วงใยของรัฐบาลที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายสักนิดนึงครับ
13: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนระวังในส่วนของตัวอุทกภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยากฝากโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยค่ะ
6: นี่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยที
13: ่
6: วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบพระคุณครับท่านรองโฆษกครับ
13: ขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่คือท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่วันนี้นะครับก็ได้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องสำคัญเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเรื่องของ การเก็บภาษีอากรสินค้านำเข้านะครับการเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกแล้วก็การยกระดับการสกัดกั้นเส้นทางการเงินของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและที่ขาดไม่ได้เลยแน่นอนไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็การเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเห็นไหมก็เป็นประโยชน์ทุกเรื่องนะครับไล่เรียงกันไปประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อยากรู้อยากเพิ่มเติมเรื่องไหนก็ส่งมานะครับเดี๋ยวก็จะได้ประสานข้อมูลแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดชูไทยครับเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลโลกนะครับเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมประมงสู่ความยั่งยืนโดยล่าสุดครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้เดินหน้าในการที่จะยกระดับนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันแน่นอนเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับจุดเ ลี่ยนสำคัญการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการมุ่งที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือกับความท้าทายสำคัญของโลกในหลายมิติทั้งในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนนะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็ความผันผวนของสถานการณ์โลกด้วยแน่นอนครับการเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมุ่งมั่นครับที่จะก้าวข้ามผ่านบทบาทสำคัญไปสู่การเป็นผู้นำนะครับในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางทะเลพร้อมกับการดำเนินการในการปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วก็อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ครับกับการสร้างหลักประกันว่าด้วยสินค้าอาหารทะเลให้ได้รับการผลิตที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงมีมาตรฐานที่ปลอดภัยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนสู่อุตสาหกรรมประมงความยั่งยืนต่อไปได้นะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับทางด้านของการศึกษาล่าสุดเชียงใหม่ผลักดันเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองเป็นประธานครับเปิดงานสำคัญเชียงใหม่ Education Forum 2026ครับภายใต้แนวคิดสำคัญนั่นก็คือเชียงใหม่ EducationLearning for Life Skin for Future นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำนะครับเรื่องสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยในการแข่งขันได้ในระดับอาเซียนและระดับโลกหลังคะแนนปิซ่าสะท้อนว่าไทยครับจำเป็นต้องเร่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การอ่านอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City นะครับมาดูกรอบแนวคิดการทำงาน4ด้านซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆด้านแรกครับคือการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงการศึกษาในระบบนอกระบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กปฐมวัยไปจนถึงโน่นเลยฮะผู้สูงอายุก็เตรียมเปิดตัวซุปเปอร์แอปนะฮะ EduPass นะครับซึ่งแน่นอนจะเริ่มในปี2570ตรงนี้ครับจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดิจิทัลของบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนพร้อมๆกันไปเลยกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องที่2คือการเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตรวมถึงเรื่องราวของการสร้างโอกาสสร้างรายได้ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับพร้อมสนับสนุนทักษะดิจิทัลนะครับทักษะการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์รวมถึงทักษะผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชียงใหม่ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวเกษตรมูลค่าสูงงานสร้างสรรค์เน้นการสร้างอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุค AI แบบนี้ครับแล้วก็เรื่องที่3อันนี้สำคัญมากเลยนะการกระจายอำนาจแล้วก็การคืนความเป็นเจ้าของให้พื้นที่เชื่อมโยงบทบาทของเชียงใหม่ Education Policy Lab นะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายในการออกแบบนโยบายการศึกษาของตนเองและก็อีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการบริหารจัดการและตัดสินด้วยฐานข้อมูลที่แม่นยำนะครับแน่นอนตรงนี้ก็การใช้ฐานข้อมูลดิจิทัลที่แม่นยำการวางแผนและก็การติดตามผลนะครับแน่นอนการที่จะเดินหน้าเมืองเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้กับการเปิดงานนี้ครับเชียงใหม่ Education Forum 2026เป็นต้นแบบของการยกระดับทุนมนุษย์รองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูข้อความกันนะฮะหลายท่านที่ติดตามอยู่ตอนนี้แล้วก็ส่งข้อมูลมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อมูลมาพื้นที่ไหนที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องรายงานมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆเลยนะครับนี่คุณจารินีสวัสดีคุณบอลแล้วก็ทีมข่าวจับประเด็นด้วยบอกติดตามทุกวันเลยมีข้อมูลมาอัปเดตแล้วก็ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนเรียกว่าตกเย็นมาก็ต้องหมุนมาฟังนะฮะแล้วก็ฟังการรายงานข่าวเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลความรู้แล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับเข้ามาดูในส่วนของในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่จังหวัดชัยนาทกันหน่อยนึงในเพจของเราครับลงเรื่องราวของความสามัคคี ีรวมพลังสามัคคีปลูกป่าฟื้นฟูนะครับที่พื้นที่สำคัญนะครับทางด้านของนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะครับมอบหมายให้นายวิทยานะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะฮะที่เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูนะครับให้ป่าไม้ของเราอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีทรัพยากรที่ยืนยงนะครับแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับอ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องติดตามกันล่าสุดครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและก็การเตรียมความพร้อมของบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบถูกต้องและสมพระเกียรติซึ่งการบรรยายให้ความรู้ครับก็จะมีทั้งการใช้คำราชาศัพท์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็งานพระราชพิธีอื่นๆเพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ผู้ประกาศผู้รายงานข่าวและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับแน่นอนว่านี่คือส่วนสำคัญนะฮะที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแล้วก็การติดตามข้อมูลดังกล่าวนะครับการดำเนินงานดังกล่าวครับก็มีเป้าหมายสำคัญคุณผู้ฟังครับในการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานผู้บรรยายผู้รายงานงานพระราชพิธีผู้ประกาศเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคแล้วก็ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมีความรู้มีทักษะแล้วก็มีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดงานพระราชพิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเอกภาพถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานและการถ่ายทอดพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักปฏิบัติและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนหนึ่งครับติดตามกันนะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีข้อความนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เรียกว่าเดินหน้าต่อเนื่องกันนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของข้อความแล้วก็เรื่องราวสำคัญผ่านมาได้มาติดตามภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุดครับท่านก็ร่วมงานสำคัญ Global Legaland Sustainable Timber Forum 2026นะครับที่มาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางด้านกฎหมายการค้าการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนกับนานาประเทศครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างสมดุล นะครับระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศของเรานั่นเองโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับบอกว่าจากการประชุมแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนนานาชาติแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยเห็นตรงกันครับว่าความสำคัญเรื่องราวของการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ให้ถูกต้องถูกกฎหมายแล้วก็โปร่งใสนะครับควบคู่ไปกับเรื่องของการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนมีการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาร่วมถึงนวัตกรรมนะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดแล้วก็การเพิ่มโอกาสเรื่องของการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยเองครับต้องบอกว่ารัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเดินหน้าครับในการส่งเสริมเรื่องของการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากไม้นะครับจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการรักษาทรัพยากรป่าไม้นั่นเองนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มาอัปเดตกันล่าสุดครับมีข่าวดีมาอีกหนึ่งข่าวแล้วด้วยสำหรับเรื่องของการแข่งขันเรื่องกีฬานี่นะครับสำหรับเรื่องของเอเชียนเกมแบดมินตันชายไทยคว้าเหรียญทองแดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆครับให้กับทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยล่าสุดนะครับข่าวดีอีกแล้วด้วยนะครับเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายจากมหกรรมเอเชียนเกมนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับเหรียญรางวัลนี้ครับต้องบอกว่าเป็นผลจากความมุ่งมั่นนะฮะความตั้งใจและก็ความทุ่มเทของทัพนักกีฬาไทยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าเชียร์กันทุกกีฬาเลยนะพอเปิด NBT ของเราก็ถ่ายทอดคุณผู้ฟังแสดงความยินดีดังๆให้กับทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยนะครับที่คว้าเหรียญทองแดงมาได้อีก1เหรียญครับกับการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับก็แสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับคุณออยนะฮะคุณออยนะครับล่าสุดแสดงความยินดีกับน้องออยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองแดงโอ้โหยกนิ้วให้เลยสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับน้องออยสุรัจนานะครับน้องออยสุรัจนาคำเบ้านักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยล่าสุดคว้าเหรียญทองแดงมาได้อีกแล้วแหมปรบมือนะครับชื่นใจสุดยอดจริงๆหลายคนก็ดูฟังรายการไปด้วยครับแล้วก็เปิดทีวีเชียร์นักกีฬาไทยไปด้วยต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะครับปีนี้เอเชียนเกมของเราทุกกิโลกรัมที่ยกไม่ได้เพียงเป็นน้ำหนักของเหล็กเท่านั้นแต่ทุกกิโลกรัมที่ยกคือความมุ่งมั่นความตั้งใจการฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็การทุ่มเทครับนี่คือรางวัลนะฮะแห่งการทุ่มเทรางวัลแห่งการตั้งใจปรบมือดังๆให้กับน้องออยสุรจนาแล้วก็เชียร์ต่อครับการแข่งขันเอเชียนเกมต้องบอกว่าคึกคักมากๆเอเชียนเกมปีนี้นะครับเรียกว่าโอ้โหติดตามกันคึกคักจริงๆนะครับแล้วก็ทุกสื่อก็เรียกว่าชื่นชมทัพนักกีฬาไทยนอกเหนือจากน้องออยเมื่อกี้นี้น้องแม็กธีรวัตรคลังทองสู้สุดใจคว้าเหรียญอีกแล้วนะครับเป็นเหรียญทองแดงคาราเต้เอเชียนเกมครับโอ้โหเห็นไหมมีแต่ข่าวดีๆก็ต้องอัปเดตกันแล้วก็นำเสนอกันนะครับแสดงความยินดีกับน้องแม็กธีรวัตรคลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยครับล่าสุดคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองแดงครับจากการแข่งขันคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักมากกว่า84กิโลกรัมชายจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับต้องบอกว่าชัยชนะครั้งนี้แน่นอนทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจยินดีกับแม็กธีรวัตรคลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงมาได้สำเร็จนะฮะโอ้โหเรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังคงเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราก็นำเสนอกันเช่นเดียวกันคือรัฐบาลครับเดินหน้าปิดช่องโกงสอบนะฮะสำหรับการเข้าทำงานภาครัฐแล้วก็ดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่ที่พัวพันครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทำงานต่างๆเนี่ยไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตด้วยเรื่องนี้ครับรัฐบาลต้องบอกว่าเดินหน้าอย่างเข้มข้นจริงๆครับในการยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐโดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการแล้วก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องนะครับไปจัดทำร่างกฎหมายต่อไปมาตรการดังกล่าวคุณผู้ฟังมีเป้าหมายหลักเลยเป้าหมายหลักเลยนะคือการแก้ปัญหาการทุจริตการสอบอย่างมีระบบหลังจากเกิดเหตุการณ์ครับที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะ เรียกว่ามีผลกระทบจริงๆคือการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีทั้งการเรียกร้องรับผลประโยชน์นะครับการแก้ไขกระดาษคำตอบที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่ายังไม่มีกฎหมายที่กำหนดความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอฉบับดังกล่าวครับคือการกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปปช.ปปท.ปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่มีอำนาจจับกุมสามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมถึงมีการจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนครับในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการทุจริตได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดคุณผู้ฟังจะถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและก็เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติก็จะมีการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบประวัติได้นะฮะก่อนเข้ารับการบุคคลตรงนี้เข้าทำงานต่อนะครับนอกจากนี้แล้วครับหากพบว่ามีผู้กระทำความผิดผู้ใช้หรือมีผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเนี่ยเป็นข้าราชการนะครับเป็นพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเป็นโทษทางวินัยสูงสุดส่วนหลักการรับโทษหนักขึ้นอีกเท่าควรกำหนดไว้ในโทษทางอาญานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลบอกเน้นย้ำเลยเดินหน้าเต็มที่ครับปิดช่องโกงสอบเข้าทำงานภาครัฐดันเป็นกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งนะฮะนี่ก็ส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านก็ได้ติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับทุกๆวันในทุกๆชั่วโมงแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องราวของการติดตามเรื่องของมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาที่ได้มีดราม่าใช่ไหมครับการใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5ล่าสุดครับมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาก็ได้มีการร่อนแถลงปมดังกล่าวบอกไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับไม่เพียงพอย้ำต้องการเพียงแค่ถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์สะท้อนความงดงามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนะครับโดยล่าสุดครับเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ได้มีการออกแถลงการณ์ครับเรื่องของปมการละเมิดสิทธิ์การใช้ภาพนะฮะเรื่องของการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยเขามีการระบุชัดเจนครับแถลงการของ Miss Universe กัมพูชา2026แบบนี้คุณผู้ฟังครับเรียนผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านเมื่อไม่นานมานี้เราได้มีการเสนอนะครับเป็นได้รับข้อเสนอเรื่องของข้อเสนอแนะแล้วก็ความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพประกอบซึ่งจัดทำนำเสนอโดยทีมงาน Miss Universe กัมพูชาทีมงาน Miss Universe กัมพูชาขอชี้แจงแบบนี้นะครับการนำภาพบางส่วนมาใช้ในการนำเสนอนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลมาจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับไม่พอคือเราขอยืนยันเราไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดข้อขัดแย้งหรือสร้างความไม่สบายใจนะครับให้แก่ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวครับในการนำเสนอครั้งนี้ก็เพื่อถ่ายทอดความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนความงดงามแล้วก็ความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชนชาติ

เอาภาพของคนไทยของเราไปใช้นะครับเขาก็ออกมาน้อมรับนะฮะคำวิจารณ์ทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็รับผิดนะฮะในกรณีที่มีการดราม่าเรื่องของภาพสตรีไทยบนเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชาน้อมรับคำติชมบอกไม่มีเจตนานะครับแล้วก็ถือเป็นบทเรียนอันล้ำค่าในการแก้ไขต่อไปนะครับอ่ะยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพราะว่ามีทุกๆเรื่องราวแล้วก็ทุกๆข้อมูลนะครับที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยตอนนี้ก็ติดตามกันแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับตอนนี้ทุกๆท่านเลยคุณอัชราปิ่นทองครับส่งเข้ามาสวัสดียามเย็นด้วยนะครับแล้วก็มีคุณณภัทรด้วยรวมถึงหลายๆท่านเลยคุณดารุษนาด้วยบอกฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่สำคัญอีกหลายพื้นที่นะครับที่แจ้งมาเรื่องของฝนตกด้วยนะครับเรื่องของการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสุราอย่างไรไม่เสี่ยงผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นความรู้นะในเพจของสวท.ของเราลงไว้รู้หรือไม่ถ้าผิดกฎหมายท่านมีโทษทั้งจำทั้งปรับดังนั้นครับให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนิดนึงเรื่องของการโพสต์ภาพสุรานะครับคือไม่โพสต์ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้านะครับถ้าโพสต์เนี่ยผิดกฎหมายทั้งจำทั้งปรับเกี่ยวกับสุรานะครับไม่โพสต์เรื่องของสูตรหรือวิธีการชงสุราที่มีในลักษณะเชิญชวนให้ดื่มอันนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะคุณผู้ฟังไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุรานะครับแล้วก็ไม่รับจ้างรีวิวเกี่ยวกับสุราด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์บางทีเราไม่รู้เราก็บางทีโพสต์ไปในโซเชียลมีเดียผิดนะครับทั้งเรื่องของกฎหมายมีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังไม่โพสต์ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเกี่ยวกับเรื่องของสุรานะครับแล้วก็ไม่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของสูตรแล้วก็วิธีการชงสุราในลักษณะเชิญชวนให้ดื่มไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุราแล้วก็ไม่รับจ้างรีวิวเกี่ยวกับสุราด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพื่อนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ทราบก็ได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับข้อมูลต่างๆที่เดินหน้าเพื่อการยกระดับคุณภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของครม.ไฟเขียวเรื่องแก้กฎหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทั้งในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์แล้วก็เพิ่มสวัสดิการนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคนพิการนะครับเพื่อยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยสาระสำคัญครับแน่นอนว่ากฎหมายฉบับนี้ครับก็เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทั้งในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์นะฮะเพิ่มสวัสดิการปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะครับเพื่อปรับปรุงกฎหมายครับเพื่อที่จะยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทุกเรื่องราวที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อให้เนื้อหามีความรัดกุมมีความทันสมัยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรีบนำมาบอกกันเพื่อประโยชน์ในทุกท่านนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการขอบคุณทุกข้อความนะฮะที่ส่งมาขอบคุณคุณสุภกิจด้วยคุณกำพลแชร์ไลฟ์เรียบร้อยนะครับมีคุณมิลาด้วยนะครับแล้วก็จากหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้มีฝนตกอยู่นะครับอย่างที่บอกไว้ปภ.แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงของ23ถึง27กันยายนนะครับในหลายๆพื้นที่
คเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสาน70จังหวัดเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะครับดังนั้นก็ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแบบนี้ต่อเนื่องกันแบบนี้คุณก็จะได้เรื่องราวที่

0: อัปเดตแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับมาเจอกันใหม่วันนี้บรรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
5: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
5: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสนะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
7: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการเพิ่มฟูคิดขนาดกันไป
6: นายยศชนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
8: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่แล้วคือจุดเสนาธิคมเสนาธิคม1แถวรามอินทรา5บนถนนสาย4ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วเป็นบางวัดเท้านะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะไปถูกแม่ท่อแต่ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสตนบายเลย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุน สำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
10: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
9: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
11: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือ mutual benefit ร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
9: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
12: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
13: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกัน การสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาหรับิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดฆ่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬานะครับ23 กันยายน 2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเหมือนนะครับอยู่กับ คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดคุณสายชนิสังนะครับคุณเดชธรชัยโสดาคุณคุณกรสิมพิทักษ์นะครับวันนี้แวดวงกีฬาก็มานำเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังเข้มข้นแล้วก็นักกีฬาของไทยก็วันนี้ก็สร้างผลงานนะครับก็อย่างได้ดีนะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้กับการแข่งขันขี่ม้าก่อนนะในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งทีมชายในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราประกอบไปด้วยทางด้านของกอธวัฒน์สำราญนะกับม้าทางด้านของกริมบิลลี่เอมี่นะครับสุภาพขาวขำกับม้าเวเลนวินเนตโต้ทรีนะครับแล้วก็วอร์พัสซูชิจูกับม้าทางด้านของชิมี่ยูเซอร์เดชานีนะครับแล้วก็วีรพัฒน์ปฏิกานนท์กับม้าทางด้านของบีกริมคาร์นิวัลมาสนะครับทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนนะครับคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะฮะโอ้สุดยอดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็นี่คือเหรียญทองที่เราได้ในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยซึ่งก่อนหน้านั้นทำได้ที่เอเชียนเกม1998ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจากทางด้านของคุณเฟื่องวิทย์อานิรุธเทวาคุณวิทย์สายถมยาคุณนากรกมลศรีและคุณมานะสอนกระโทกนะครับแล้วก็นี่คือเหรียญ นะทองที่2ในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้านะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใหญ่นะครับทีมขี่ม้าเอเวนติ้งไทยนะครับได้เหรียญก็ชื่นชมนะครับนอกจากนั้นนะครับจากเหรียญขี่ม้านะครับเรายังได้ในประเภทบุคคลนะครับด้านของวรพัฒน์นะครับวรพัฒน์สิทธิจูนะครับได้เหรียญเงินในประเภทบุคคลนะคะแนน 30.10 คะแนนนะครับเหรียญทองเป็นของเทียนหัวจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของยาชิอากิโอกิวะจากญี่ปุ่นนะครับนี่นะฮะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองของเรานะครับชื่นชมแล้วก็รอลุ้นกันต่อว่าเหรียญทองที่2ของเราต่อไปมาจากกีฬาประเภทอะไรนะครับเปิดหัวได้เหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับก็คือการแข่งขันยิงปืนเป้าบินนะครับยิงปืนเป้าบินเหรียญที่2วันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับในการแข่งขันกีฬายิงเป้าบินมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับยิงเป้าบินนะประเภทสกีตบุคคลหญิงปรากฏว่าน้องวอร์มครับอิสรภาอิมประเสริฐสุขนักแม่นปืนสาวทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025นะครับทำผลงานในรอบคัดเลือกได้114คะแนนนะจบอันดับที่4ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับรอบไฟนอลเอา8คนดีที่สุดนะเข้าไปลุ้นเหรียญ นะครับปรากฏว่าพอรอบชิงชนะเลิศ8คนรอบไฟนอลนะครับน้องวอร์มครับอิสรภายิงได้คะแนนรวม31คะแนนนะครับก็พยายามสู้เต็มที่นะครับได้เหรียญเงินส่วนเหรียญทองนั้นเป็นของจีนนะครับเจียงยี่ฉิงนะครับ35คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอาซิมโอรินแบร์จากคาซัคสถาน28คะแนนนะครับวอร์มอิสรภาอิมประสุขนะนักยิงเป้าบินทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญเงินประเภทสกีตบุคคลหญิงในเอเชียนเกมนะครับก็เป็นเหรียญเงินบุคคลรายการนี้ครั้งแรกของเธอนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอน้องวอร์มนะได้เหรียญทองแดงในประเภททีมมาแล้ว3ครั้งนะครับปี2010 2014และ2022ครับคราวนี้ขยับมาเป็นเหรียญเงินก็ยินดีด้วยนะครับยกน้ำหนักครับต่อมาเลยนะวันนี้ยกน้ำหนักในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับมีการชิงชัยกัน2เหรียญทองนะครับนักกีฬาของเราคว้า1เหรียญทองแดงนะครับโดย1เหรียญทองแดงนะครับได้มาจากออยสุรจนาคำเบ้านะครับลงแข่งขันในรุ่น53กิโลนะครับ อ้อยสุจราคำเบ้านะครับก็ปรากฏว่าในท่าคลื่นอันเจิกเนี่ยผ่านนะครับสูงสุดที่95กิโลกรัมนะฮะนะท่าสแนทนะครับคลื่นอันเจิกยกที่119นะครั้งสุดท้ายยกที่127ไม่ผ่านนะก็น้ำหนัก214นะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแดงนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้โหผ่านหมดเลยนะในสแนทเนี่ย99คลื่นอันเจิกเนี่ย124เนี่ยเป็นน้ำสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับรวมน้ำหนักรวม223ส่วนจีนเหรียญเงินเนี่ยเขาแซงเรามาในยกครั้งสุดท้ายนี่แหละครับในคลื่นอันเจิกนะฮะจีนได้เหรียญเงินนะฮะถ้าสแนทเนี่ยเขายก94น้อยกว่าเรานะ1กิโลคลื่นอันเจิกเขาผ่านครั้งสุดเขาเรียก122 121ไม่ผ่านแต่ของซ้ายขยับมา124กดดันเราก่อนนะขึ้นมา218อ่ะนะฮะเราก็ไปเรียกที่127ซึ่งไม่เคยยกมาก่อนนะน้องออยสุรจนาบอกไม่เคยยกมาก่อนนะเราถ้าเกิดเราเรียก124ที่แรกเราไปกดดันแข่งกับเกาหลีไงนะเพราะเราตามหลังเกาหลีลุ้นกับเกาหลีเหนือนะครับแต่ปรากฏว่าเราเรียก127ไม่ผ่านเราก็หล่นไปเหรียญทองแดงนะครับแต่เหรียญทองแดงก็เป็นเหรียญแรกของยกน้ำหนักนะก็ยินดีกับทีมยกน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็ยกน้ำหนักได้มีการชิงแชมป์กันต่อนะนะครับส่วนในรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับน้องเหมยสุธาสินีแก้วสิงขอนะวัย19ปีก็สู้อย่างเต็มที่นะในการแข่งขันยกน้ำหนักในรุ่น49กิโลนะครับสแนทเนี่ยได้79กิโลคืออันเจอ99นะครับน้ำหนักรวม178จบอันดับที่5นะครับเหรียญทองเป็นของซีซองกัมจากเกาหลีเหนือทำสถิติมาตรฐานโลกตั้ง3รายการเลยสแนท94นะทำได้สถิติ93นะบวกไป1กิโลนะสแนทแล้วนะคลินแอนเจอร์ก็ทำลายสถิติโลกมาตรฐาน121กิโลสถิติมาตรฐานโลก120นะฮะทำบวกอีก1นะฮะน้ำหนักรวมก็215นะฮะโอ้โหทำลายสถิติไม่ว่าเล่นเลยนะเกาหลีเหนือเก่งจริงนะฮะเหรียญเงินเป็นของอินเดียครับมาริโบซานูนะไซคมนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียน่าจะเป็นคู่ปรับเราใน4เกมนะครับก็คือวิจานายาลูนุสไอยานาตรีนะครับขออภัยนะลูนุสไออานาตรีจากอินโดนีเซียนะได้เหรียญทองแดงนะครับเราจบอันดับที่5นะครับนี่คือเรื่องของยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักยังมีเกมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันต่อไปวันพรุ่งนี้ก็จะมีรุ่น65กิโลกรัมชายครับทางด้านของปัดสะพงทองสุกนะยังมีวันที่25ก็มีทางด้านของสุรัสบดียอดสารกับธนพรแซ่เตีย57และ61กิโลหญิงนะครับ26กันยายนก็จะมีธีรวัตรรัตนเพชร70กิโลกรัมชายแล้วก็75กิโลกรัมชายก็มีวีรพลวิชุมานี่เหรียญเงินโอลิมปิกเกมนั่นลงแข่งขันในวันที่26นะแล้วก็มีทางด้านของ85กิโลกรัมก็คือทางด้านของวรพจน์นาสุริวงศ์นะครับแล้วก็สุพัชนินคำแหงนะครับในรุ่น86กิโลกรัมน้ำหนักก็รอลุ้นกันสำหรับยกน้ำหนักนะครับมีให้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลนะครับก็จบไปเมื่อสักครู่นะญี่ปุ่นกับไทยชิงจ่าฝูงนะในกลุ่ม A นะที่สนามโตโยต้าสเตเดียมนะญี่ปุ่นเจอกับไทยนะครับทั้งคู่ในเข้ารอบไปแล้วนะอยู่ที่ว่าใครจะเจอใครนะครับใครจะเป็นทีมของสายและใครจะเจอใครในรอบ8ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาท์นะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนเลยนะครับนะชนะไทยใน 3-0 ครึ่งแรกกับ 1-0 แล้วนะครึ่งแรก 1-0 นะจากยาชาโร่นากาชิมะนะครึ่งหลังอีก2ประตูนะครึ่งหลังเขี่ยไปไม่ถึง2นาทีนะครับเคอิตะโซคุกิแล้วก็ทางด้านของฮิซาซิกุอิชิอินะก็ยิงให้ญี่ปุ่นชนะไทย 3-0 ญี่ปุ่นยิงไทย25ครั้งตรงกรอบ7ครั้งเป็น3ประตูส่วนไทยยิงญี่ปุ่นได้ครั้งเดียวไม่ตรงกรอบด้วยมั้งนี่คือเป็นการได้เห็นว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยกับญี่ปุ่นแตกต่างกันเยอะนะความแข็งแกร่งนะความคมความเป็นทีมญี่ปุ่นเหนือกว่าเราเยอะรับสภาพจากที่เห็นเลยนะครับเราไม่สามารถต่อกรกับญี่ปุ่นได้นะมีโอกาสยิงครั้งเดียวจริงๆนะครับแล้วก็แบ็คทั้งสองข้างของเราเจอญี่ปุ่นด้วยโอกาสชากไปถึงวิงแบ็คทั้งสองข้างแล้วเปิดเข้ามานะครับหลายๆครั้งที่ได้เห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของโค้ชล่ะว่านัดต่อไปเราจะเป็นอย่างไรนะฮะเรากับญี่ปุ่นเข้ารอบทั้งคู่นะญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม A รอบต่อไปนะญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือในวันจันทร์ที่26นะครับส่วนไทยจะเจอกับโอ้โหพี่ยักษ์จีนเลยนะฮะผมว่าไม่น่ากลัวจีนสู้ได้ เราเจอกับจีนวันที่26เหมือนกันเวลา13นาฬิกาตามเวลาในไทยนะไทยเจอกับจีนก่อนแล้วก็ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือนะฮะนี่เรื่องของฟุตบอลนะแจ้งให้ทราบนะครับยอมรับนะว่าเราเป็นรองญี่ปุ่นจริงๆนะครับนะไม่ใช่ว่าเชียร์จะลืมหูลืมตานะเห็นสภาพแล้วก็ต้องแก้ไขกันนะไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกนะฮะในการเจอกับจีนนะครับอะไรที่เป็นเกมรับที่เป็นจุดอ่อนนะนะครับนะเกมรุกที่มีโอกาสยิงประตูทำเกมอะไรต่างๆเนี่ยโค้ชทวชัยดำรงองค์ตระกูลหาวิธีแก้ไขอยู่นะฮะแล้วก็หาจุดอ่อนจุดแข็งได้เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วรอเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานนะโรดเรสนะโรดเรสบุคคลชายนะที่ซินซิโร่ไซคลิงโรดครอสนะครับแข่งขันกัน6รอบนะฮะก็รอบละตีว่ารอบละสัก325กิโลโดยประมาณนะฮะระยะทางรวมเนี่ย160กิโลเมตรนะครับทั้งเขาทั้งทางชันแล้วก็ทางแคบฝนตกนะครับนักกีฬาไปแข่งมาแข่งขันรายการนี้นะเกือบ40คันนะครับนะ17ประเทศของเรามี3คนพีรพลชาวเชียงขวางสราวุฒิสุริรณชัยธนาคารชยาสมบัตินะฮะลงแข่งกับและคู่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นจากคาซัคสถานนะเขามีทางด้านของลูเชนโก้นี่นะฮะได้แชมป์ไทม์ทายมาแล้วนะฮะเป็นนักปั่นโปรทัวร์จากคาซัคสถานยังมีนักปั่นจากญี่ปุ่นเจ้าบ้านมีทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนี่กับขาประจำในเอเชียนเกมนะครับจะมีคู่แข่งขันจากมองโกเลียนะครับเกาหลีนะซึ่งมาแข่งขันกันก็ปรากฏว่าเรื่องปั่นไปปั่นมานะครับนักปั่นจากโปรจากคาซัคสถานเขาหนีเดี่ยวนะหนีออกมาเป็น4คนอ่ะมีอเล็กซี่ลึกเชนโก้นะครับหนีมากับทางด้านของยูอิโทมุเมะจากญี่ปุ่นแล้วก็มีเยฟเกนี่เฟโดรอฟจากคาซัคสถานมีเซนบาย่านะจากมองโกเลียนะก็หนีกันมานะแล้วก็มีจีนอีกคนนึงนะครับหนีกันมาสุดท้ายก็ทางด้านของอเล็กซี่ลึกเชนโก้เนี่ยเขามาสปินหนีตรง3กิโลเมตรสุดท้ายนำเดี่ยวเข้าเส้นชัยที่4ชั่วโมง13นาที11วินาทีนะครับเหรียญเงินนะเขาพยายามตามมาอยู่นะครับห่างๆก็คือญี่ปุ่นครับยูอิโทมุเมะนะครับจากญี่ปุ่นนะครับ4ชั่วโมง15นาที09วินาทีนะครับตามหลังกัน2นาทีแล้วก็ทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนะจากคาซัคสถานนะครับคอยกันนะฮะไม่ให้ทางด้านของตามอย่างเดียวอ่ะคือให้อเล็กซี่ลุคเชนโก้หนีไปอย่างเดียวเจ้าตัวก็คอยประคองคอยกันไว้นะฮะยูอิโทโมดิโทเมะจากญี่ปุ่นจะไล่ก็ไล่นะทางด้านของเยฟเกนีเฟโดรอฟไม่ไล่นะก็คือตามอย่างเดียวนะฮะสุดท้ายก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับในอาเซียนที่ได้อันดับที่1ก็คือเฮซานนูราเมตจากอินโดนีเซียนะครับได้ที่11ของเราธนาคารชยาสมบัติก็ได้อันดับที่17นะ4ชั่วโมง27ตามหลังคู่ต่อสู้ไว้10ตามหลังผู้ชนะประมาณ14นาทีนะครับแล้วก็พีรพลชาวเชียงขวางแล้วก็สราวุฒิสิริรณชัยนะครับที่22และ23 23คืออันดับสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนั้นโดน DNF นะฮะก็คือโดนน็อกนะเวลาเกินนะเขาก็ไม่ให้เข้าเส้นชัยนะฮะจบอันดับที่ของเราที่23นะสราวุฒิสิริรณชัยนะครับซึ่งจบเอเชียนเกมนักกีฬาชุดนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็จะไปต่อที่การแข่งขันทัวร์เดอะลังกาวีก็เป็นงานใหญ่อีกรายการหนึ่งนะเป็นการแข่งขันระดับโปรซีรีส์ที่มาเลเซีย27กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับคะแนนลังกาวีเนี่ยก็ไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะที่นครลอสแองเจลิสนะครับคะแนนสะสมนะพลเอกเดชาเหงประสีก็เตรียมนักกีฬาอยู่นะครับแล้วก็มีส่งอย่างที่บอกนะส่งนักกีฬา2คนก็คืออาทิตย์บุลาดนะจูด้าทอมสันนะในประเภทชายไปแข่งถนนที่แชมป์โลกแล้วก็ประเภทหญิงก็คือทางด้านของจันเพ็ญนนทสินนะไปแข่งขัน UCI Road World Championship ที่มอนทรีออลแคนาดานะ 25-27 กันยายนนะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันทัวร์เดินลังกาวีนะครับก็มาตูมพิรพลชาวเชียงขวางธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันนะครับนพชัยกล้าหาญตุลละทรโตสลามแล้วก็อภิสิทธิ์สุพรรณนี่ทึ่งได้แชมป์ทัวร์ออฟไทยแลนด์มานะฮะจริงๆประเทศไทยที่ผ่านมาคนนี้นะก็จะได้ไปแข่งขันทัวร์ออฟลังกาวีด้วยนะรอติดตามเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานเนี่ยในเอเชียนเกมครั้งที่20นะก็ยังมีทางด้านของนะจักรยานประเภทเสือภูเขานะเสือภูเขาเนี่ยมีครอสคันทรีหญิงนะพรุ่งนี้นะมีน้องปิ่นพักเชียงสวนกับน้องพรพักปะโพทังเชียร์2คนนี้นะแต่ต้องบอกว่าครอสคันทรีเรายังเป็นรองนะได้ลุ้นแต่เราก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับครอสคันทรีเนี่ย พวกญี่ปุ่นก็เก่งอินโดเก่งนะคาซัคอะไรก็เก่งหมดนะแต่ว่ายังมีประเภทหนึ่งวันที่25กันยายนนี่นะน้องโตมอนนะพูนสนิทสิริมงคลแล้วก็พงพีระพงอายุกูลนะรอแข่งขันกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจักรยานมีถ่ายทอดสดหรือเปล่านะวันนี้ได้ดูจักรยานโรดเรซขอบคุณทางด้านของแฟนเพจของมองโกเลียโอ้โหก็ถ่ายทอดแล้วจับหน้ากล้องทีวีที่ถ่ายทอดทางช่องทางของทีวีญี่ปุ่นนะผมก็ดูจาก Facebook เขานั่นแหละนะคือฟังไปดูไปร้องไห้ไปครับไม่ใช่ซึ้งอะไรนะแปลไม่ออกนอกจากภาษาญี่ปุ่นด้วยนะภาษามองโกเลียที่เขาคุยกันเนี่ยโอ้โหนั่งดูไปนะพยายามจะดูเอ๊ะนักปั่นไทยอยู่ที่ไหนนะครับก็ได้เห็นแวบๆบ้างนะครับโอ้โหแปลไม่ออกจริงๆนะคือไม่แน่ใจว่าบ้านเราคือการถ่ายทอดสดต้องบอกเลยการถ่ายทอดกีฬาจักรยานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะลงทุนมหาศาลอ่ะใครที่ดูจักรยานโปรทัวร์ดูการแข่งจักรยานยุโรปนะที่แข่งขันกันนะโอ้แล้วมาบอกเอ๊ะทำไมเอเชียไม่ทำเหมือนอย่างลงทุนเยอะครับโดนต้องบินวิ่งช่างภาพมอเตอร์ไซค์ช่างภาพโอ้โหเยอะมากอ่ะกว่าจะเอาภาพส่งขึ้นมาต่างๆเนี่ยลงทุนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ในเวลาในวงการจักรยานบ้านในเอเชียของเราไม่ได้โตใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนกับทางยุโรปนะไม่ได้โตเหมือนกับทางยุโรปไงนะเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราทางด้านของพลเอกเดชาถึงประสีนะก็พยายามพัฒนาจักรยานของเรานะบางทีรายการชิงแชมป์ประเทศไทยไทยแลนด์โอเพ่นอะไรต่างๆเนี่ยพยายามถ่ายทอดนะนะโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยอ่ะนะใช้ลงทุนเองซื้อซิมเองนะถ่ายทอดสดเองอะไรเองนอกเหนือจากรายการบางรายการที่ทางไทย PBS มาร่วมถ่ายนั่นแหละครับเราจะได้เห็นจักรยานนะก็พูดเรื่องจักรยานมากหน่อยเพราะผมก็ปั่นนะตอนนี้มาหมุนจักรยานปั่นมันตลาดแล้วฮะจักรยานนะก็จักรยานจะได้เหรียญหรือไม่ก็ยังมีทางด้านของคอร์สคันทรีผมก็รอลุ้นกันอยู่นะ2วันนะครับหญิงกับชายนะครับจากจักรยานนะไปดูเรื่องของมวยวันนี้ชนะ1แพ้1นะศักดารวมธรรมชกกับบังกลาเทศในรุ่น60กิโลกรัมชายชนะไป5ต่อ0เสียงนะครับส่วนวิรพลจงจอหอนี่เขาบอกว่าเป็นหลานของสมจิตจงจอหอครับในรุ่น80กิโลฮะเจอจากจีนครับเสียเป่าฮะโอ้โหจีนหมัดหนักมากครับโดนนับถึง3ครั้งครับก็แพ้ขาดเลยนะวิรพลจงจอหอนะก็80กิโลวิรพลก็แพ้ไปนะครับมวยยังมีต่อยอยู่นะได้เชียร์กันผู้หญิงต่อยพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมวยต่อยกันที่สนามนิชิโอสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนตะกร้อนะตะกร้อทีมชุดหญิงนะทีมไทยเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0นะครับจะเจอกับญี่ปุ่นนะในเอเชียนเกมรอบต่อไปนะครับนะตะกร้อทีมชายนะเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0ทีมนะทีม A ชนะ2ต่อ0เซต15 8 17 16นะก่อนทีม B ชนะ2ต่อ0เซต15 2และ15 6ทีม C ชนะ2ต่อ0เซต15 7และ15 7นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นพรุ่งนี้ 24:00 นเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วก็เชียร์ตะกร้อไทยนะเจอกับเจ้าภาพนะฮะชงตบชงตบชงตบอย่างเดียวเลยนะครับส่วนใครเป็นแฟนกีฬานะFC รายการถามว่ามีเสื้อปัตตานีแจกไหมเสื้อปัตตานีไม่แน่ใจว่าทางด้านของประธานสโมสรทำเสร็จหรือยังนะโดนปรับไป 50,000 บาทนะครับเรื่องของปัตตานีเล่าให้ฟังนิดนึงนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยเอารถบดหญ้าแล้วก็ไปเฉี่ยวชนกับอันเดอร์ทาวเซ่นนะครับโอ้โหแล้วออกไปทั่วโลกอ่ะนะโอ้โหแม่นะทางสมาคมก็ปรับไป 50,000 บาทเบื้องต้นเนี่ยผมรู้สึกจะ 50,000 บาทนะฮะนะครับก็นี่ปัตตานีก็เรื่องของอุบัติเหตุนะนะครับส่วนใครเป็นแฟนกรีธารอเชียร์นะพรุ่งนี้เนี่ย100เมตรรอบแรกนะคัดเลือกกันก่อนรอบแรก 18:00 นนะฮะ24พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่25ก็รอบรองนะครับแล้วก็ชิงชนะเลิศในวันที่25นะใครเป็นแฟนบิวนะเทพบิวนะวันกรีธาวันพรุ่งนี้นะครับส่วนชิงชนะเลิศก็วันที่26นะครับ200เมตร27นะวิ่งผลัดก็27เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าบิวเนี่ยเทพบิวจะลงแข่งขัน200เมตรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวิ่ง200เมตรรอบชิงปั๊บก็จะมี4คูณ100เมตรชายหลังจากนั้นอีกประมาณ3ชั่วโมงนะคงจะได้ลงรอติดตามกันนะครับรอติดตามกันนะครับสรุปเหรียญหน่อยนะครับเอเชียนเกมคราวนี้นะครับก็จีนพี่จีนเขาจะแต่50แล้วนะครับ47เหรียญทอง20เหรียญเงินแล้วก็10เหรียญทองแดงรวม77เหรียญเลขสวยนะ77เนี่ยนะ77เลขสวยส่วนญี่ปุ่นครับตามมาห่างๆอย่างห่วงๆนะก็เห็นเล็บๆหันไปมองหลังเห็นอยู่นะ15เหรียญทองนะครับ10 24เหรียญเงิน27เหรียญทองแดง66เหรียญนะครับส่วนเกาหลีใต้นะตามหลังมาอีกครึ่งนึงนะฮะ เกาญี่ปุ่น15เกาหลีใต้ก็8นะครับ8ทอง8เงิน25ทองแดง41เหรียญ นะครับคาซัคสถานได้เพิ่มมาวันนี้นะฮะจากจักรยานด้วยนะเป็น7ทอง4เงินแล้วก็8ทองแดง19เหรียญ นะครับของไทย5ทอง3เงิน4ทองแดง12เหรียญ นะครับโดยมีฮ่องกงนะฮะอยู่ที่6 3ทอง6เงิน7ทองแดง16เหรียญ นะฮะก็ชื่นมื่นกันละนะไทยตอนนี้อยู่ท็อป5ของเอเชียเลยนะในเหรียญรางวัลผมเชื่อว่าเราจะขยับได้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะก็บอกว่าของเรานี่อยู่ในท็อป5นะผลงานเป็นที่น่าพอใจ

แพ้อินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนะแบดมินตันนะครับอุตส่าห์ชนะไปก่อนนะทางด้านของชายเดี่ยวนะทางด้านของวิลกรุตวิทิสารนะชนะเจอทางคริสตี้นะครับ2ต่อ0เกมนะแต่ว่าในชายคู่เนี่ยเราแพ้นะครับแพ้เพราะเราอีคิวนี่เจ็บไปด้วยนะเราแพ้ก็ได้เหรียญทองแดงนะทีมแบดมินตันทีมชายนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของที่กลับมาเนี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยนะฮะชุมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะบอกให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าแข่งเอเชียนเกมได้เหรียญมาแล้ว3สมัยนะครับได้เหรียญครองคอทุกครั้งเลยนะฮะเหรียญเงินปี2018เหรียญเงิน2018 2022เหรียญทองแดงและ2026เหรียญทองแดงเจ้าตัวบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะพรพันธ์เกิดปราดนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้เธอนะครับส่วนน้องกันจุฑาภัทรบุญซ่อนนะครับนักสู้ MMA นะครับได้เหรียญทองครับมิกมาร์เชียลอาร์ตนะครับก็บอกว่าแหมกลับมาถึงไทยอยากเอ่ยกระซิบเบาๆไปหาบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอกว่าอยากขึ้นชกวันแชมเปี้ยนชิพนะเป็นได้หรือไม่นะเพราะวันเขาก็มีล็อกปล้ำอยู่นะ MMA เขาก็มีล็อกปล้ำอยู่จับปล้ำล็อกอยู่นะฮะก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับนะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจบเอเชียนเกมแล้วมาดูเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างชุดใหญ่นะครับโจธานเข็มดีปิดฤดูกาลนี้แล้วนะครับโอ้เอ็นไขว้หน้าขาดนะโอ้โหฉีกขาดนะก็หลายเส้นเลยนะหมอรองกระดูกด้วยอะไรด้วยถอนตัวจากทีมชาติและหมดสิทธิ์ลงเล่นในฤดูกาลนี้ต้องผ่าตัดยาวเลยทีเดียวนะครับแอนโทนีฮัสซันก็เรียกฟิลวัตอักธรรมนะก็จากท่าเรือเข้ามาแทนโจธานเข็มดีนะครับก็ขอให้โจธานเข็มดีหายไวๆและกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยและสโมสรราชบุรีนะครับก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีนะครับเราจะแข่งขัน FIFA อาเซียนครับ2026นะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆนะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะนัดแรกเนี่ย26กันยายนนะถึง5ตุลาคมนะครับแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟหน่อยนะฮะก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับพานักกีฬาโปรกอล์ฟนะครับ4คนนะเดินทางไปเป้าหมายนะของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะเดินทางไปพัฒนากอล์ฟนะพาไปนู่นเลยนะครับ LPGA Q Series Pre-Qualify ที่สหรัฐอเมริกานะก็เป็นก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับโปรเปิ้ลครับสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับนำนักกอล์ฟไทยออกเดินทางสู่ภารกิจสำคัญตามเป้าหมายของไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026นะครับซึ่ง4นักกอล์ฟจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะฮะจะไปแข่งขันในการ LPGA Qualify ที่ LPGA International Daytona Beach Florida สหรัฐอเมริกานะครับมีโปรน้ำพึ่งครับนวพรสุนทรียภาสนะครับโปรโบนัทอริกาแสนสายนะโปรแพททันรดาปิดดอนแล้วก็โปรปรินนะปวิศรายกถ่วนนะปวิศรายกถ่วนนะฮะก็การแข่งขันรายการนี้ก็นอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักกอล์ฟทั้ง4คนนะแล้วก็เป็นการสะท้อนเรื่องของแนวคิดสำคัญในการโครงการคือรุ่นพี่ส่งต่อประสบการณ์ไปยังรุ่นน้องเพื่อไปต่อยอดนะครับนะก็จะมีนักกีฬาหลายท่านที่ผ่านโครงการนี้นะครับก็จะร่วมพลังกันนะในโครงการส่งต่อนะสร้างประสบการณ์สำคัญนะในโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับเพราะว่าเส้นทางในการสู่ระดับโลกเนี่ยโอ้โหไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะแต่ต้องมีผู้สนับสนุนดีๆหลายๆท่านนะฮะเพื่อเข้าสู่โครงการนี้นะแล้วก็นี่คือเป็นหมุดหมายอีกสำคัญหนึ่งนะ Journey to Thai LPGA Lot Achilles 2028นะฮะเดินหน้าสร้างนักกีฬากอล์ฟเพื่อไปแข่งขันกอล์ฟในรายการระดับโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิส2028นะครับซึ่งทางด้านของไทย LPGA เนี่ยเขาสร้างบุญหมายสำคัญนะว่าจะสร้างนักกีฬาไปในระดับโอลิมปิกนะแข่งขัน LPGA นะครับด้วยอีกรายการหนึ่งนะฮะก็เป็นบุญหมายสำคัญนะครับเรื่องของความเร็ว MotoGP นะครับหลังจากที่ก้องสมเกียรติจันทราห่างหายจาก MotoGP ไป World Superbike ครับและปรากฏว่าเราจะได้เห็นก้องสมเกียรติจันทรานะครับมาขับ MotoGP อีกครั้งหนึ่งที่โมเตกิขอไปนะครับที่โมเตกิสัปดาห์หน้านะครับ2-4ตุลาคมนะครับตุลาคมนี้นะฮะ Honda Racing ประกาศแล้วนะว่าสมเกียรติจันทรานักบิดหนุ่มไทยนะฮะจาก Honda HRC นะฮะจะเข้ามาแข่งขัน MotoGP ที่โมเตกิญี่ปุ่นนะฮะ 2-4 ตุลาคมแทนที่ของยูฮันเมียนะครับนักบิดแชมป์โลกประจำทีมนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพยังไม่พร้อมกลับมาแข่งขันนะให้กับต้นสังกัดนะครับก็ทำให้ก้องสมเกียรติจันทราจะมาแข่งขันนะแทนตำแหน่งของยูฮันเมียในฤดูกาลในสนามนี้ชั่วคราวก่อนนะก็เป็นการกลับมาแข่งขันในรายการใหญ่ของโลกอีกครั้งหนึ่งสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะหลังจากที่ออกไปแข่งขันรายการ World Superbike ในฤดูกาลที่ผ่านมา

0: านะครับแล้วก็จะกลับมาในโมเตกิก็เหมือนเป็นสนามสำคัญเลยโมเตกิญี่ปุ่นนะก้องสมเกียรติจันทราเคยคว้าแชมป์โมโต2มาแล้วนะสนามคุ้นเคยอยู่ที่รถแล้วครับสนามมันคุ้นเคยอยู่แล้วโค้งไหนรู้ทุกโค้งรู้ทุกมุมนะครับโค้งไหนความเร็วเท่าไหร่เบรกเท่าไหร่สมัยโมโต2คว้าแชมป์มาแล้วสนามนี้ส่วนโมโต GP ความเร็วความแรงมากขึ้นนะฮะน้ำหนักรถการคอนโทรลรถนะก็คงจะมีโอกาสนะได้เห็นกล้องสมเกียรติจันทราเราจะรอเชียร์นะครับอีกคนหนึ่งน้องไม้คิวครับกิติศักดิ์เสียพงนะครับนักบิดดาวรุ่งไทยนะครับก็จากโครงการ Honda Red 2 Dream นะครับก็จะได้ลงแข่งขันให้กับทีมสไนเปอร์ทีมสำหรับการแข่งขัน Moto 3อีก7สนามที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งกิติศักดิ์สิงห์พงษ์นะนักบิดของไทยซึ่งไปโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมได้ดีนะใน Moto 3รายการ British Grand Prix ที่อังกฤษนะครับจบอันดับที่15คว้า1แต้มนะครับก็จะได้ลงมาแข่งขันแทนด้านของนิโคล่าคาราโลนักบิดอิตาเลียนของทีมสไนเปอร์ทีมนะครับมาเลข85นะจะลงแข่งขันรายการที่เจแปนิสกรังปรีที่ญี่ปุ่น4ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อินโดนีเซียออสเตรเลียมาเลเซียกาตาร์โปรตุเกสเรสสุดท้ายก็คือบาเลเซียกรังปรีที่สเปนนะครับโอ้โหยาวไปเลยนะครับผลงานดีใครก็อยากไปร่วมด้วยนะครับนี่คือว่าดวงกีฬานะครับเราเชียร์นักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันนะต่อนะในเอเชียนเกมวันนี้ว่าดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่า ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนายจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจะเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางราชินีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิศาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
8: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชน โดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติWorld Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
9: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวปุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคาร์นียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลัมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลัมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลัมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลัมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลัมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียน ด้านนายมาริโอเดลกาโดอาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย 1-3 คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัดสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้าย แม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัตรอัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัตรอัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
15: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
16: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประ

0: มา 20:30 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ลุงชอดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพร่าเรือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

ขณะนั้นโชติอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเองรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเองก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของโชติบอกกับเขาเอาไว้ในวันที่ต้องเลือกว่าจะเป็นลูกทะเลอย่างตัวของพ่อรู้ว่าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสำหรับชีวิตแต่ความเล่ห์กระเทกของชีวิตช่างตลกร้ายโชติว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะเคยหัดว่ายก็ตามเขากลัวกลัวที่จะจมลงไปในน้ำเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชติเคยถีบเข้าลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชติขึ้นมาจากน้ำก็มีแต่เองล่ะที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจะออกไปได้ยังไงพ่อคงเสียใจถ้าเองไม่ได้เป็นลูกทะเลโชติยังสำลักน้ำไม่หยุดหลังจากวันนั้นเขาก็หวาดกลัวการว่ายน้ำโชติจำได้พ่อมักพาเขาไปด้วยเสมอเวลาออกเรือหาปลาลำเล็กในตอนกลางวันลมสงบเมฆสีขาวลอยเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ามีมากมายให้เขาจินตนาการถึงรูปร่างต่างๆน้ำทะเลระยิบระยับจากแสงของดวงอาทิตย์อย่างอบอุ่นและมันก็พลิ้วไหวด้วยลอนคลื่นเมื่อโชติเอามือระน้ำทะเลมันกลับให้ความรู้สึกเย็นฉ่ำแล้วก็สดชื่นเรือแล่นเข้าหาฝั่งอย่างแช่มช้าพ่อของเขากำลังกำคันบังคับเรือโชติลงนอนเหยียดยาวที่ท้องเรือเอาแขนขวานหนุนแทนหมอนสีฟ้าของท้องฟ้ากระจ่างอยู่ในการมองเห็นของเขา

และนกนางนวลสองตัวกำลังบินผ่านการมองเห็นนั้นของเขาไปมันบินไปทางประภาคารผมอยากไปประภาคารโชติเอ่ยขึ้นเองชอบไปตรงนั้นทุกทีอ่ะพ่อบังคับเรือเข้าไปใกล้แนวโขดหินโศกโครกในบ่ายฤดูร้อนปีที่18ของชีวิตโชติในวัยหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเรือที่โคลงเคลงเขาลุกขึ้นยืนแบบรวดเร็วยังไม่กลัวตกทะเลแหงนคอมองสิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกสีขาวดูความใหญ่โตอลังการและก็สงบนิ่งของมันโชติกำลังรำพึงอยู่ในใจอย่างเงียบๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนเฝ้าประภาคารแห่งนี้ให้ได้ฉันรักมันเหลือเกินถ้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองออกไปวิวคงสวยน่าดูโชติพูดออกมาพ่อกำคันบังคับเรือในมือเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมอยากเป็นคนเฝ้าประภาคารครับโชติตอบพ่อของเขาในวันที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตคนเฝ้าประภาคารอย่างนั้นหรอแล้วเรือของข้าล่ะใครจะดูแลให้พี่แต๋วก็ได้ครับพ่อเงียบไปชั่วอึดใจแล้วก็พูดออกมาเองเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้วโชติตอบอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาการเลือกนั้นให้ดี

ประภาคารสีขาวตั้งตัวตรงตระหง่านท้องฟ้าด้านหลังดูเหมือนจะขับเน้นความยิ่งใหญ่ของมันโชตในวัยหนุ่มมองดูประภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องกึ่งกลางไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดวูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชตต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นแล้วก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่ไกลลิบเล็กๆเสียงหวูดเรือแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจึงงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูบทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งชดนึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเบียดอย่างนี้จะไหวหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออกมาจากโดมด้านในแกใส่หมวกสีขาวที่คล้ายหมวกของกะลาสีเรือและสักรูปสมอเรือที่แขนซ้ายโชตไม่ตอบแต่ถามคำถามกลับไปครั้งแรกที่ลุงขึ้นมาบนเนี้ยลุงรู้สึกยังไงบ้างครับลุงแช่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นขาของข้ามันสั่น

ก็สั่นอย่างที่เองเป็นตอนนี้แหละลุงกลัวเหรอเองเห็นอะไรเบื้องหน้าของเองบ้างล่ะอดีตกะลาสีเรือถามทะเลแล้วอะไรอีกแล้วก็ท้องฟ้าอะไรอีกก็ภูเขาก้อนเมฆนกเอ๊ะผมเห็นอะไรอีกนะที่เองพูดมานั่นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหน้าเองก็คือชีวิตต่างหากล่ะลุงแช่มยกมือข้างที่สักรูปสมอเรือขึ้นแล้วก็ชี้ออกไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันทำให้ข้าคิดได้ว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและมนุษย์ก็เล็กกระจ้อยเอ็งเคยเห็นวันที่ทะเลบ้าคลั่งหรือเปล่ามันโหมกระหน่ำคลื่นสูงและพร้อมจะถมทับเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้มันก็ทำให้ข้ากลัวแทบเยี่ยวราดมาแล้วแต่เมื่อเอ็งรู้จักมันดีพอมันก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่เอ็งจะคิดถึงมันในวันที่พายุมาเยือนลุงแช่มถอดหมวกกะลาสีเรือของเขาออกแล้วก็สวมมันลงบนหัวของโชตยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะแกพูดออกมาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโดมเช่นเดิม

ลุงลุงสอนผมด้วยสิผมอยากเป็นคนเฝ้าประปาคารที่ดีอ่ะชอบตะโกนเข้าไปในโดมครึ่งวงกลมด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมด้วยน้ำตาอันดับแรกเองก็ต้องเคารพธรรมชาติแล้วก็เคารพมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่กลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักสวิตช์ไฟถูกกดโดยอดีตกะลาสีเรือแสงไฟจากยอดบนสุดของโดมสาดแสงสว่างออกไปกลางทะเลยามเย็นที่ราตรีการกำลังมาเยือนโชติหมอบไปยังเบื้องหน้าประภาคารกำลังส่องแสงนำทางให้กับชีวิตแต่ว่าบัดนี้เบื้องหน้าของลุงโชติประภาคารดูเหมือนไร้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณ

0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ลงชวดจะได้ขึ้นมาบนประภาคารการลงคะแนนของชาวบ้านออกมาเป็นที่เรียบร้อยประภาคารจะถูกรื้อแล้วพื้นที่โดยรอบจะถูกสร้างให้เป็นอเวนิวและรีสอร์ทเพื่อรองรับการมาของนักท่องเที่ยวลุงโชติพูดออกมาเบาๆกับตัวเองอีกไม่กี่วันประภาคารก็จะถูกทุบทิ้งละพ่อคงมาส่องไฟให้เองอีกไม่ได้แล้วนะไอ้ลูกชายพวกเขาจะสร้างประภาคารจำลองขึ้นมาเป็นประภาคารปลอมๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับมันพวกเขาจะจ้างพ่อให้เป็นคนเฝ้าประภาคารจำลองอันนั้นมันตลกสิ้นดีประภาคารปลอมๆคนเฝ้าก็ปลอมๆแต่เองก็คงจะรู้ว่าพ่อตอบพวกเขาไปว่ายังไงแกถอนใจออกมาอย่างแผ่วเบาธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติมนุษย์ย่อมมีกฎของมนุษย์ในเมื่อเองไปอยู่กับธรรมชาติแล้วเองก็ควรจะเคารพธรรมชาติส่วนพ่อยังไม่ตายก็ต้องเคารพในกฎของมนุษย์ต่อไปลุงโชติลุกไปปรับไฟที่จะเกียงเช่าพยุงให้สว่างขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วก็กลับมานั่งตามเดิมกระดาษแผ่นหนึ่งถูกล้วงออกมาจากอกเสื้อด้านในของแกมันมีคราบคล้ายรอยเปื้อนจากการทำกาแฟหกแต่เมื่อเพ่งมองดีๆมันก็คล้ายรอยเปื้อนจากหยดเลือดด้วยเช่นกันไอ้ลูกชายเอ็งเห็นไฟจากประภาคารที่พ่อส่องให้นี่ไหมไฟตะเกียงเจ้าพายุอย่างที่เอ็งเขียนเอาไว้ในบทกวีลุงโชติยืนอ่านบทกวีของลูกชายและขณะนั้นแกก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยสัญชาตญาณและก็มองออกไปเบื้องหน้าแกเรียนรู้มา45ปีมันคอยสั่งสอนแกมา45ปีและสิ่งที่แกรอคอยก็กำลังเดินทางมาถึงมันเหมือนเพื่อนเก่าที่จากกันไปเนิ่นนานแกยินดีที่จะได้พบมันคลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายมันโหมกระหน่ำแรงขึ้นแปรปรวนพายุคลั่งแห่งฤดูร้อนมาเยือนแล้วเมฆฝนที่ก่อนหน้านี้ไร้วี่แววก็เกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวปราศนาการหายไปหนักอึ้งและฝนก็ร่วงหล่นอย่างรุนแรงปลายฟองสีขาวโยนตัวกระแทกกระทันเหนือโขดหินอย่างทารุณสวิตช์ไฟถูกกดอีกครั้งลำแสงส่องออกไปในทะเลที่บ้าคลั่งประภาคารกำลังทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่อยสั่งแสงไฟให้ระมัดระวังกองหินโศกโครกและบอกทิศทางท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองในค่ำคืนอันมืดมิดอดีตในประภาคารคำรามลั่นออกไปอย่างเชื้อเชิญยินดีต้อนรับสู่ประภาคาร
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารโดยเจษฎากิจยอค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติ

0: ศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำ

0: เตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สธนช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24-27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได้
2: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24-27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี
3: ้พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นพค15ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

วัสดีค่ะเราพบกันกับรายการสาระสารพันค่ะรายการดีๆค่ะมาพร้อมกับสาระความรู้บทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะนำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันค่ะวันพุธเช่นเคยเชนันแก้วกล่ำนะคะสำหรับวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังช่วงนี้อยากให้ท่านผู้ฟังดูแลเรื่องราวของสุขภาพร่างกายของตนเองค่ะเพราะว่าเห็นคนเป็นหวัดกันเยอะนะบางคนก็เป็นถึงกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ก็ดูแลไปผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น RSV ด้วยเช่นกันนะก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองกันด้วยเวลาถ้าเกิดว่าต้องโดนฝนอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้บางทีเราอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางกลับไปบ้านหรือว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนเราอาจจะต้องถูกฝนเมื่อกลับถึงยังที่พักอาศัยแล้วให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำชำระล้างร่างกายสระผมนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆให้ร่างกายของเรานั้นอยู่ในสภาวะที่อบอุ่นก็ช่วยให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นดีขึ้นมาอีกหนึ่งระดับค่ะสำหรับวันนี้ในช่วงแรกค่ะมีหมายกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมพร้อมที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของนายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาธานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของทางกรุงเทพมหานครโดยในที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมดำเนินงานด้านต่างๆในส่วนของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาธานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้ม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอย่างเช่นการเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆค่ะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามที่แผนงานได้กำหนดเอาไว้ค่ะนี่คือเรื่องราวสำหรับในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ไปฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมวิชาการเกษตรได้มีการยืนยันค่ะว่าเกษตรกรนั้นยังคงมีสิทธิ์ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในรอบปีถัดไปและจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติหลังมีกระแสข่าวสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อภาคการเกษตรค่ะกรมวิชาการเกษตรได้มีการเผยแพร่ข้อมูลชี้แจงสืบเนื่องจากการที่มีการส่งต่อข้อมูลที่ระบุว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อผิดกฎหมายซึ่งเป็นความที่เข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งข้อเท็จจริงตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อและขยายผลผลิตนั้นทำได้ในกรณีที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในรอบปีถัดไปและสามารถขยายผลผลิตได้ตามปกติซึ่งขอบเขตของการคุ้มครองนั้นไม่ครอบคลุมทุกพันธุ์โดยจะคุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์เท่านั้นไม่รวมถึงพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์การค้าทั่วไปนอกจากนี้กฎหมายมีข้อยกเว้นรองรับทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์ส่วนตัวการวิจัยทดลองหรือปรับปรุงพันธุ์รวมถึงสิทธิพิเศษของเกษตรกรรายย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะเกษตรกรนั้นยังคงมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกได้ตามวิถีเดิมซึ่งทั้งนี้สิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาดก็คือการขยายและขายเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ที่มีการคุ้มครองสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการละเมิดที่ผิดกฎหมายค่ะสำนักงานประกันสังคมค่ะก็เน้นย้ำถึงนายจ้างและผู้ประกันตนเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งเตรียมความพร้อม

ไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ย้ำค่ะว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ใช้สิทธิ์ได้โดยสำนักงานประกันสังคมตอนนี้จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์จำนวน12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนั้นเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้โดยสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้สถานประกอบการให้ส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้แทนจึงขอให้ในจ้างและผู้ประกันตนนั้นตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็ระบุนะคะว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะมี2สีด้วยกันโดยบัตรสีฟ้าใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายในจ้างและบัตรสีชมพูใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนส่วนการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องลงคะแนนโดยสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นหากใส่เครื่องหมายอื่นจะทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียได้หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดนั้นสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนค่ะสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506-9ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะมาปิดท้ายกันที่คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติผ่านออร์เคสตราเอ็กซ์เทียเตอร์ในวาระที่ยูเนสโกยกย่องพระเกียรติคุณโดยมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายใต้ชื่อ Life of Dao The Resilient Queen ลำไพพรรณีออฟสยามดังแสงอรุณรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูเกียรติคุณในวาระครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศพุทธศักราช2469ถึงปีพุทธศักราช2569สำหรับการนำเสนอคอนเสิร์ตนั้นจะนำเสนอในรูปแบบ An Immersive Orchestra Experience ผสมผสาน Orchestra Ex-Theater ถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรผ่านบทเพลงคลาสสิกเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมยากการแสดงนั้นแบ่งออกเป็น5องค์ด้วยการบรรเลงเพลงโดย Thailand Philharmonic Orchestra แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นการแสดงพร้อมนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์บริเวณหน้างานรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทำการแสดงในวันที่31ตุลาคม2569เวลา15นาฬิกาณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับการสำรองที่นั่งตอนนี้สามารถสำรองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารสารพันหมดลงแล้วค่ะกลับพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันศุกร์จิตตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำสำหรับวันนี้ดิฉันชวนันแก้วกล่ำลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
6: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
7: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเปิดเผยว่าจากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายสชได้เปิดเวทีบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันและผลักดันปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อน6ด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพ สำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซิอัวตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางตอนใต้ประมาณ325กิโลเมตรเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกยังเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันทั้งนี้ปรากฏการเอลนินโยมีส่วนทำให้พายุโปโลรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและสภาพลมเอื้อต่อการเพิ่มกำลังของพายุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569สายชนนีสั่งควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะ

เพลงพระราชนิพนธ์คำหวานโดยคุณชลีช่วงวิทย์จบแล้วค่ะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการนะคะเป็นแผ่นตรากระต่ายสีน้ำเงินเพลงคำหวานเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10เกิดขึ้นในปี2492ต่อได้เพลงเริงสุขคุณจุรีโอสิริและคุณมนัสรามโยธินขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและเริงฤทัยคุณชลีช่วงวิทย์ขับร้องนำคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเวชสุนทรจามรร่วมกันแต่ง2เพลงนะคะ

เพลงเริงสุขและเริงฤทัยจบไปแล้วค่ะเพลงต่อไปเป็นเสียงของสุนทรภรณ์เริ่มด้วยนวลปรางนางหมองต่อด้วยเสียงของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติดอกไม้ใกล้มือและดอกไม้ในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะ3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อแต่งทำนองค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นดอกไม้ในฝันก่อนหน้านั้นดอกไม้ใกล้มือและนวลปรางนางหมองเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคราวนี้ฟังสุนทรภรณ์และคุณบุษยาในเพลงพนาสวาทต่อด้วยพยัคฆ์ไพรเป็นการขับร้องหมู่สองเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจริญสิริแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามไพรพิสดารคุณศรีสุดาและคุณเลิศขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเริ่มด้วยพนาสวาท

3เพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะยอดชีวันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะยอดยาใจคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูสริยงยุทธเป็นผู้แต่งและยอดกัลยาณีศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะ3เพลง3ยอดค่ะ

สามเพลงสามยอดคือยอดชีวันยอดยาใจและที่เพิ่งจบก็คือยอดกัลยาณีทั้งหมดนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราค่ะมิใช่ดอกฟ้าเนรัญชราเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะต่อด้วยไม่ขอเป็นดาวโดยคุณบุษยาเพลงนี้ถาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่สามไม่ใกล้ไม่ไกลโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันเริ่มด้วยมิใช่ดอกฟ้าจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
7: ายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
8: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมาก จ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
9: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่23กันยายน2569สายชนนีสั่งควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงสุดแผ่นดินขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายท่านร่วมกันนะคะบรรเลงด้วยวงดุริยางค์กองทัพเรือค่ะเพลงนี้ผลงานของ10ตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะ

เพลงสุดแผ่นดินผลงานของสิบตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะบรรเลงโดยวงดุริยางกองทัพเรือและขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายแขนงต่อได้เพลงรักเมืองไทยครูแนบเนตรานนท์ขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2479

นั่นคือเพลงรักเมืองไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479คุณแนบเนตรานนท์ขับร้องนำท่านผู้ฟังคะสำหรับผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณที่เราฟังเพลงสุดแผ่นดินกันไปในตอนต้นก็ยังมีผลงานอีกหลายชุดเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสค่ะหลานย่าโมซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลด้วยต่อด้วยเสียงสั่งจากฝั่งโขงคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเช่นกันและเพลงที่3ดอกไม้ป่าโดยคุณภัยจิตอักษรณรงค์ค่ะ

ทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอการสิ้นตัณหาในทั้งเรื่องสั้นๆและเรื่องยาวโดยในเรื่องสั้นนั่นคือจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยคำถามที่ท้าวสกัดเทวราชไปถามพระพุทธเจ้าบางทีบางคนท่านผู้ฟังไปวัดฟังธรรมแล้วก็กลับมาบ้านสู่เรือนของตนแล้วก็ฟังเพลงนี่เคสนี้เกิดขึ้นแล้วกับท้าวสกัดเทวราชโอ้ไปวัดถามคำถามอย่างดิบดีเกี่ยวกับว่าตัณหานี่มันจะสิ้นไปยังไงแต่กลับมาที่บ้านปุ๊บลืมไปแล้วงานเยอะงานเยอะนี่งานอะไรงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องอะไรเรื่องที่จะหาความบันเทิงเดี๋ยวเพลงนี้ก็ต้องฟังเดี๋ยวเกมนี้ก็ต้องเล่นเดี๋ยวโชว์นี้ก็ต้องดูแหมมันหลายอย่างนะเนี่ยงานมันเยอะเรื่องบันเทิงไงท่านฟังจนว่าท่านพระมหาโมกขลนะต้องไปแสดงฤทธิ์กันให้เห็นถึงความไม่ประมาทความที่จะต้องไม่ร้อนใจในภายหลังคนเราพอลืมเรื่องอะไรสำคัญสำคัญไปแล้วบางทีก็กลบเกลื่อนดูเรื่องเล็กๆน้อยๆพอตัวเองลืมเรื่องที่ว่าฟังเทศอะไรมาเสร็จแล้วไงก็กลบเกลื่อนด้วยการที่บางงั้นชวนไปดูบ้านบ้านฉันเพิ่งสร้างใหม่สวยงามดีนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจุลตัณหาสังคยสูตรและประสูตรที่สองในวันนี้คือว่าด้วยการสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรที่นำเสนอให้ฟังเป็นตอนที่หนึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะให้ฟังตอนจบเพิ่มเติมด้วยในเบื้องต้นของประสูตรที่สองนั้นคือเรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าสาติที่มีความคิดเห็นความเข้าใจไปว่าวิญญาณนั่นแหละที่มันท่องเที่ยวไปมันเป็นผีเป็นวิญญาณที่ท่องเที่ยวไปหลอกหลอนคนนั้นคนนี้ท่องเที่ยวไปในภพโน้นภพนี้นี้เป็นความเห็นที่ผิดเติมบุฟังมันเกิดขึ้นมาจากตัณหาแล้วที่ถูกนั้นคืออะไรแล้วจะกำจัดตัณหาได้อย่างไรเนื้อหาในพระสูตรที่สองคือมหาตัณหาสังคยสูตรนั้นจะได้กล่าวไว้เกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหา

0: สูตรเหล็กจุลตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่390ตอนท้าวสกัดถามปัญหามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมิขระมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีก็กระนั้นท้าวสกัดจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้ตรัสถามขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้เจริญกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับมาว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก็นั้นภิกษุได้สดับอย่างนี้แล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเมื่อเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขตามเธอพึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและย่อมรู้ว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเป็นบุพเป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็สมัยนั้นท ท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท้าวสักกะผู้นี้ทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะจอมเทพทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วจึงยินดีจากนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู้แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นท้าวสักกะผู้จอมเทพกำลังเอิบอิ่มพร้อมรั่งบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันเป็นทิพย์500ชนิดในสวนดอกบัวที่เป็นดอกบัวขาวคือดอกบุญตริกโดยทั้งนั้นดาวเจอทรงทอดประเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วตรัสขึ้นว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ขอต้อนรับท่านนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้จอมเทพได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็ภาษิตใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันภาษิตนั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างไรก็ตามเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าได้ชนะสงครามเทวสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกลับจากสงครามนั้นข้าพเจ้าได้สร้างเวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทนั้นมี100ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูตาคารคือเรือนยอด700แห่งในกูตาคารหลังหนึ่งหลังหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งองค์หนึ่งมีเทพบำเรออยู่7องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่อันน่ารื่นรมย์ของเวทยันตปราสาทหรือไม่ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงรับโดยดุษฎีภาพคือรับด้วยการนิ่งตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทกระนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสสุวรรณมหาราช จึงได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวสยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวละอายอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสสุวรรณมหาราชเมื่อนิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวสยันตปราสาทจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวสยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวสยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้กล่าวขึ้นว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านเท้าโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่างามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้เกิดความสังเวชจึงได้บันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวสยันตปราสาทเขาเยาให้สั่นสะท้านหวั่นไหวก็ทันใดนั้นท้าวสักกะจอมเทพท้าวเวสสุวรรณมหาราชและพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้ครั้นนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเมื่อทราบว่าท้าวสักกะจอมเทพมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงถามขึ้นว่าท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนเพื่อฟังธรรมกถานั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหาท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงก ครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายอยู่ก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจันถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้ดังนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วจึงอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสกะจอมเทพเมื่อเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานจึงได้ทูลถามเท้าสกะผู้จอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรันดร์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างนั้นหรือเท้าสกะจึงได้ตอบว่าเทพธิดาผู้นิรันดร์พระสมณะนั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราหรอกแต่เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรันดร์ทุกข์เป็นลาภของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอเป็นลาภของพระองค์แล้วหนอพระองค์ได้ดีแล้วหนอที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ตอนธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นพระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยทำเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักดามากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างอย่างนั้นหรือหนอพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าโมคคัลลานะเรารู้อยู่ จะเล่าให้ฟังคือเท้าสักกะผู้จอมเทพเข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรได้ตรัสถามกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจันถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อท้าวสักกะถามอย่างนี้แล้วเราจึงตอบไปว่าท่านผู้เป็นจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก่อนนั้นภิกษุสดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจันถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมกขลานะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่เท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลานะมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่396ตอนทิฏฐิของภิกษุสาติมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสาติบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นภิกษุเป็นอันมาก ได้ฟังว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเกิดขึ้นเช่นนี้อย่างนั้นจริงหรือสาติข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปภิกษุเหล่านั้นปรารถนาที่จะปลดเปลื้องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยอเนกปริยายมิใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุบุตรชาวประมงเมื่อถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปตอนเพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่อาจจะปลดเปลื้องภิกษุสาติบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติภิกษุมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อได้สดับดังนั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านี้เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายถามอย่างนี้สาติภิกษุก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นผมมีความรู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นพวกข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นเสียจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสโดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุถูกพวกข้าพระองค์ทั้งหลายซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวยืนยันอยู่ว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อไม่สามารถจะปลดเปลื้องภิกษุสาติจากทิฏฐิชั่วนั้นได้ จึงได้มากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าตอนพระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุบุตรชาวประมงมาตามคำของเราว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระสาติแล้วบอกว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านสาติจึงรับคำภิกษุนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปอย่างนั้นจริงหรือสาติภิกษุจึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณคือสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วในที่นั้นนั้นนี้แหละเรียกว่าวิญญาณพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโมฆะบุรุษเธอรู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเรากล่าวไว้โดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมฆะบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือหนอข้อนั้นจะมีได้อย่างไรพระเจ้าข้าข้อนี้ไม่มีเลยเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนั้นสาติภิกษุบุตรชาวประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้ามดปฏิภาณพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิบัติแล้วจึงตรัสกับเธอว่าโมฆะบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนั้นเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วเหมือนที่สาติภิกษุกล่าวตู่เราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากปราทิฏฐิที่ตนถือผิดอย่างนั้นหรือภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าก ข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่เราแสดงแล้วว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้แล้วโดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวตูเราขุดรากตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมฆะบุรุษนี้จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆคือวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปารมณ์ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่อาศัยโสตะคือเสียงและสัทธารมณ์คืออารมณ์ทางเสียงก็นับว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะคือจมูกและคันธารมณ์คืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมณ์คืออารมณ์ทางรสก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพารมณ์ก็นับว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนคือใจและธรรมารมณ์ก็นับว่ามโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเชื้อใดๆก็นับว่าไฟตามเชื้อนั้นๆคือไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยไม้ก็นับว่าไฟจากไม้ไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยป่าก็นับว่าไฟป่าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหญ้าก็นับว่าไฟหญ้าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมูลโคก็นับว่าไฟมูลโคไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอยากเหยื่อก็นับว่าไฟอยากเหยื่อฉันใดก็ฉันนั้นตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งขันธ์ทั้ง5ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้ง5นั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้ง5นั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้ง5นี้มีหรือไม่เป็นอย่างนั้นหรือความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์5เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์5นี้ มีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารแม้นั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็พวกเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วดังนี้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็หากเธอทั้งหลายจะพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่าเป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็หากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่านี้เป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าตอนปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหาร4ชนิดนี้มีเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ที่แสวงหาพบที่เกิดบางอาหาร4อย่างไร 1. อาหารคือคำข้าวกะวะลิงการาหารที่ยาบ้างละเอียดบ้าง สองอาหารคือการสัมผัสหรือผัสสะอาหาร 3. อาหารคือความจงใจหรือมโนสันเจตนาอาหารและ 4. อาหารคือวิญญาณหรือวิญญาณอาหารก็อาหาร4ชนิดนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็อาหารสี่ชนิดนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นที่เกิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นที่เกิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นที่เกิดมีสังขารเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นที่เกิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดมีขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีไม่ใช่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะพบเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาตัณหาสังคยสูตรยังมีต่อและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลตัณหาสังคยสูตรและมหาตัณหาสังคยสูตรในรายการธรรมรัปรุณช่วงคลังพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณ ได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ

0: เกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
7: ายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2,569 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

0: เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
2: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.จึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอ.น.มุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับซึ่งตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการเป็นผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในเช้าตรู่วันนี้นะคะมากับสายฝนโปรยปรายเบาๆนะคะ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่า
0: จริงๆแล้วตกตั้งแต่เมื่อวานช่วงหัวค่ํานะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เชื่อว่าฝนชุ่มฉ่ำเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมาเยอะหน่อยนะก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยประกาศจากทางการบอกว่าอ่ะมันเข้าสู่ภาวะเริ่มจะวิกฤตแล้วนะก็เตรียมนะคะยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะเดี๋ยวฟังประกาศจากหน่วยงานภาครัฐด้วยละกันนะคะ
1: อ
0: ่ะวันนี้นะคะเราเจอกันข่าวยามเช้าพฤหัสบดีที่24กันยายน2569วันนี้นะคะเหมือนที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่าข่าวสารเรามาอัปเดตกันมากมายค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณสายชนนีสังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็ยังมีในส่วนของหน้าปัดวิทยุนะคะใครที่ติดตามรับฟังทางวิทยุไม่สะดวกฟังทางจอทางโซเชียลก็ฟังทางวิทยุได้ขับรถไปฟังไปหรือว่าทำงานบ้านไปเปิดไปฟังได้หลายช่องทางเลยใช่ค่ะ
1: และก็หลายคลื่นด้วยมีคลื่นอะไรบ้างครับพี่กบครับ
0: FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะ
1: ที่สำคัญเลยขอกระจายข่าวทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องอปมช.ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์เราในการช่วยกันแบ่งปันข่าวสารแชร์ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยพื้นที่ของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับส่งข้อความมาพูดคุยในรายการได้เดี๋ยวเราจะอ่านออกอากาศให้ฟังทั่วประเทศเลยเหนือใต้ออกตกนะครับถ้าได้ยินเสียงเราอยู่ในขณะนี
0: ้
1: สามารถร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการได
0: ้
1: น
0: ะครับ
1: พื้นที่ของท่านฝนตกไหมมีการเตรียมการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ยังไงบ้างผู้นำพื้นที่ท้องถิ่นเขาให้ความช่วยเหลือยังไงสามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได
0: ้
1: นะครับ
0: มากันที่ข่าวแรกเลยค่ะคุณเฟิร์สค่ะ
1: ผมข่าวสำคัญในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี้นะครับสำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ดังนี้ครับในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นพิธีเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวินานพระวิมานนะครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดพระราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ตลอดพิธีการครับ
0: ค่ะก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่รอพระราชพิธีสำคัญแบบนี้นะคะในวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับฟังกันด้วยค่ะอ่ะมาที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะน้องเฟิร์สเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงโอ้จะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไม่ได้เนาะฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำละ
1: ตลอดทั้งคืน
0: ตลอดทั้งคืนนะคะ
1: ในพื้นที่กรุงเทพเรานะฮะ
0: ค่ะแต่ว่าวันนี้ในภาพรวมแล้วพยากรณ์อากาศที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือมีฝนนะคะประมาณ 30% ของพื้นที่ก็ไม่เยอะนะคุณส่วนมากเนี่ยจะตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะของพื้นที่มีฝนตกมากในบางแห่งของนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนั้นมีฝนประมาณ 70% เยอะหน่อยค่ะคุณต้องเตรียมตัวแล้วแหละนะคะใครที่อยู่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดที่อาจจะต้องเตรียมเรื่องของการ
1: อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำ
0: ด้วยนะคะใช่อย่างเช่นอยุธยาอ่างทองแบบนี้สิงห์บุรีเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันด้วยค่ะ70% ของพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยจะตกหนักๆเลยนะคะบริเวณอุทัยธานีค่ะชัยนาทไล่ลงมาเลยนะสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกวันนี้นะคะเยอะที่สุดของประเทศไทยเลย 80% ค่ะเพราะว่าเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมืองผลไม้ด้วยฝนเยอะๆเราก็ดีใจด้วยนะ
1: แต่
0: ว่
1: า
0: แต่ว่าคนที่ทำสวนผลไม้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องผลผลิตของเขาด้วย
1: การเกษตรน้ำมากไปก็ไม่ดีไปท่วมรากเน่าได้
0: เน่าอีกน้อยไปก็ไม่ดีอีกนะคะเอาพอประมาณนะเทวดา
1: พอดี
0: นะคะบริเวณที่จะต้องระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีค่ะส่วนจะตกมากที่สุดนะคะในพื้นที่ของสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะไปดูที่ฝั่งตะวันออกกันหน่อยค่ะวันนี้ 70% ค่ะฝนเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเลยค่ะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะส่วนคลื่นนะคะคลื่นทะเลเนี่ยสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนเยอะหน่อยเนี่ยก็สูงมากกว่า3เมตรได้ค่ะฝั่งตะวันตกของภาคใต้นะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะจะตกหนักๆเลยนะคะในบางแห่งของพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่ฝนเยอะหน่อยก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะทำใจนะค
1: ุ
0: ณทำใจยัง
1: ทำใจมานานแล้ว
0: เอารถอะไรมาเอาแบบนี้
1: ผมมารถเมย์ฮะ
0: สบายใจได้นะคะเตรียมร่มไว้เพราะวันนี้ 80% ค่ะ
1: ครับผม
0: ฝนก็จะมาในเวลาราชการนะคุณ
1: ตอนนี้เนี่ยนังถ้าพูดถึงนี่ฝนมากทั้งประเทศเลยนะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภาคใต้ทั้งสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนี่ไม่น้อยนะครับที่พี่กบเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคืออันดามัน 60% อ่าวไทยนี่ 70% กรุงเทพมหานครขึ้นมา 80%นะครับภาคตะวันออก 80% คือส่วนใหญ่ของประเทศไทยของเราเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการระมัดระวังซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างนะครับรัฐบาลเขาเตรียมการสถานการณ์น้ำยังไงนอกจากนั้นยังมีข่าวปลอมด้วยว่าจะมีการท่วมหนักเหมือนปี2554หรือเปล่าน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวเรามาไขความลับกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์อันนี้สำคัญนะครับจากกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่เรื่องนี้ครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือหรือเฟกนิวข่าวปลอมสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ก็พบ บว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้จำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีด้วยส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนั้นวงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับซึ่งจะช่วยลดงบประมาณภาครัฐลงกว่าครึ่งและช่วยให้การใช้จ่ายเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วภายใน15วันเท่านั้นเอง
0: ค่ะมาดูของปภ.กันหน่อยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ออกมาแจ้งเตือนค่ะบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้เขามีการแจ้งเตือนไปแล้วนะคะผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงค่ะซึ่งทางด้านปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำค่ะเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าคลองสาขาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันค่ะซึ่งก็จะเพิ่มอีกประมาณเกือบสูงสุดนะคะประมาณเมตร70เซนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลชีน้ำร้ายค่ะและหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีส่วนที่อำเภอพรหมบุรีนั้นจะเป็นหมู่ที่3และหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้นะคะตำบลชีน้ำร้ายคือหมู่ที่1 2 3 4ส่วนตำบลทับยาทับนั้นหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลพระงามหมู่ที่3และหมู่ที่6นะคะเตรียมความพร้อมค่ะปภ.ก็เลยได้มีการบูรณาการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS True NT ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบการฉุกเฉินนะคะเซลบอร์ดแคลสเซอร์วิสค่ะเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยด้วยซึ่งหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้านได้เลยแม้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนาะผู้นำชุมชนได้หมดเลยนะคะหรือว่าติดต่อปภ.โดยตรงก็ได้ทางไลน์นะคะแอดไซน์1784DDPM ค่ะหรือว่าสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784ท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่อำเภอสัพยานะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยด้วยกันนะครับก็พี่น้องประชาชนที่พี่กบแจ้งเตือนไปเตรียมความพร้อมได้แล้วนะเชื่อว่าเซบอร์ดแคสต์เนี่ยไปถึงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอามาที่พื้นที่ส่วนกลางของบ้านเรากันบ้างที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราพูดคุยกันวันนี้ว่ามีฝนถึง 80% นั้นเรื่องนี้ครับนายชัดชาติ ขออภัยครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ย้ำกรุงเทพมหานครยังไม่วิกฤตจากการติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ฝนในกรุงเทพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเรื่องน้ำท่วมตนเองได้สั่งให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่นเสนานิคม1รามอินทรา5โดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหาบริเวณคลองลาดพร้าวด้วยนะครับล่าสุดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการจัดการเรื่องปัญหาขยะหน้าท่อเพราะครั้งที่แล้วนี่มีปัญหาเมื่อฝนตกลงมามีขยะไปอุดตันท่อนะครับได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนปัญหาน้ำท่วมน้ำเหนือที่ไหลลงมานั้นขณะนี้ปริมาณน้ำยังไม่สูงมากนักไหลมาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ก็สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนกรณีที่ดราม่าเอาละมีดราม่าขึ้นมาเรื่องฝนตกหนักนะครับตก แช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นตนเองก็ติดตามพยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะครับจะตกแช่หรือไม่นั้นต้องดูที่สภาพของลมด้วยนะครับแต่กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมไว้มากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพราะเมื่อมีการทักก็ต้องฟังในส่วนของกรุงเทพนั้นก็ดูพยากรณ์อากาศเป็นรายวันเหมือนกันนะครับรายสัปดาห์ก็ดูปัจจุบันนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่เตือนว่าอยู่ในระยะวิกฤตที่จะมีฝนตกหนักได้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศว่าจะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากถึง120มิลลิเมตรนั้นและอาจจะมีน้ำเหนือลงมาสมทบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าจะต้องแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องน้ำเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลไม่ให้ท่วมคันกั้นน้ำส่วนเรื่องน้ำฝนในพื้นที่ก็สั่งให้มีการพร่องน้ำออกไปและดูเรื่องของการอุดตันของท่อระบายน้ำไม่ให้มีขยะไปขวางกั้นการไหลของน้ำดังนั้นต้องบอกว่าช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครนั้นกับช่วงเวลาที่กรมชลประทานระบายน้ำลงมาจะไม่ประจวบเหมาะพร้อมกันอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันกรุงเทพมหานครไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำอยู่แล้วเป็นการสูบน้ำข้ามคันออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อว่ารอบนี้คงไม่ได้มีปัญหาขั้นวิกฤตที่จะมีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมข้ามคันกั้นน้ำคงไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นคำกล่าวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะ
0: ค่ะทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของการเตรียมต้อนรับนะคะสำหรับประเทศต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยก็คือการประชุม IMF นะคะนี่เลยเราเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ไหม
1: ครับผมโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อย
0: อันนี้ใช่หรือเปล่า
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูทางเพจของเราก็จะเห็น
0: อันนี้ไม่แน่ใจ
1: แน่ใจได้เลยใช่เลยฮะแหมอ
0: ันนี้นะ
1: ครับ
0: คนสวยมากนะคะหลายๆประเทศนี้นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมผนึกภาคีเครือข่ายค่ะเร่งนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินเตรียมความพร้อมรับการประชุม IMF World Bank ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครก็จับมือกับการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้วยค่ะเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมกับเร่งนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆเนี่ยลงเข้าสู่ใต้พื้นดินเป็นที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นการยกระดับความเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่จะรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็จะมีตัวแทนนะคะเป็นผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะคะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์นะคะท่านก็บอกว่าไอ้เจ้าปัญหาสื่อสายสื่อสารที่รกรุงรังนะคะอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครมานานแล้ว คือมันมีมานานตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือ 20-30 ปีแล้วแหละนะแล้วก็เป็นปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไปเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานแล้วก็ให้ผู้บริการด้วยก็เลยจำเป็นต้องทำความเข้าใจใหม่ก็คือมาบูรณาการความร่วมมือวางแผนนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงดินให้เรียบร้อยค่ะเป็นการจัดระเบียบสายไฟแล้วก็การรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสำหรับแนวทางที่เขาจะดำเนินงานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3รูปแบบแบบนี้ค่ะก็คือรูปแบบแรกเขาจะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินแล้วก็รื้อถอนเสาไฟฟ้านำสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกับไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณค่อนข้างมากก็เลยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมค่ะส่วนรูปแบบที่2จะเป็นการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินค่ะในกรณีที่ยังไม่สามารถที่จะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินได้ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างท่อใต้ดินที่มีอยู
1: ่
0: เพื่อที่จะให้สายสื่อสารเนี่ยจำนวนมากเนี่ยถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ลดปัญหาสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าส่วนรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเลยค่ะก็คือจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยตรวจสอบแล้วก็รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานพร้อมกับจัดระเบียบสายที่จำเป็นต้องใช้งานใหม่เนื่องจากว่ามีการประเมินว่าสายสื่อสารเนี่ยที่พาดอยู่ในพื้นที่จำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะคะแนวทางดังกล่าวนี้นะคะจะช่วยลดความรกรุงรังแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะส่วนการดำเนินการ3รูปแบบนี้นะคะจะทยอยดำเนินการในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมระยะทางเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรด้วยกันค่ะกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าการแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกันเป็นอย่างเป็นระบบค่ะ สำหรับพื้นที่สำคัญนะคะก็จะเร่งจัดระเบียบนำสายลงใต้ดินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะก็จะมี
1: ที่ไหนบ้างครับ
0: สายบริเวณถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนแล้วก็บริเวณสวนลุมพินีค่ะซึ่งการทำงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านธุรกิจด
1: ้
0: านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดสำคัญค่ะที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆหน่วยงานค่ะทั้งการไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานด้านโทรคมนาคมผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยเพื่อที่จะมาร่วมกันจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันค่ะกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการวางระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี่ยกลับมามีปัญหาขึ้นอีกครั้งในอนาคตค่ะโดยจะมีการจัดระเบียบสายแล้วเนี่ยหน่วยงานหรือว่าผู้บริการเนี่ยก็จะนำสายใหม่มาพาดบนเสาไฟฟ้าก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้วยนะแล้วก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีการนำสายมาพาดใหม่เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่แล้วนะครับที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาเรียกว่าทัศนียภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ดูแล้วไม่สบายตาม
0: ันรกรุงรัง
1: ไปพันคันจนฝรั่งเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องหมายการค้าว่านี่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้นะจะไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพจำเดิมๆตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนี่มีการพัฒนาสูงขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้มีการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าจุดที่พี่กบกล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นจุดสำคัญของประเทศทั้งนั้นเป็นย่านธุรกิจสำคัญซึ่งชาวต่างชาติที่จะมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ถึง191ประเทศมีคนเข้ามานี่เชื่อไหมเป็นหมื่นนะ 15,000 คนโอ้โหนี่คือว่าเยอะนะครับก
0: ็
1: จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยและที่สำคัญก็คือจะสร้างความประทับใจยังไงให้กับคนเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนนะครับมามีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินการนี้ด้วยนะครับ
0: แล้วเราทุกคนนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ครับ
0: คุณเฟิร์สคะ6:29 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวก
1: ับ
0: คุณปูบุญมาสีมาศพ
1: ัก
0: สักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์ส สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วการอภิปรายทั่วไป UNGA 81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจในการหารือและพบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมีโอกาสได้หารือกับนายเจมีสันเกลียผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อเดินหน้าความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐและสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศกันด้วยแล้วการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการใช้โอกาสจากเวทีระดับโลกในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทยและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและครับที่ประเทศไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งบูรณาการในการรับมืออุทกภัยภาคกลางย้ำผู้ว่าราชการเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำรับฝนตามนโยบายรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่23กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดก็ได้มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรครับแล้วการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพยังไงก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักกันด้วยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง และนอกจากนี้ก็ให้กระจายระบายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมไปถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภัยพิบัตินั่นเองครับและไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่23กันยายน2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับรวมถึงยังรองรับวิชวลแบงค์ในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ PCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นอันได้แก่ 1. วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย 2. ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 4 ปีและ 3.ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติม เติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่และจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ทราฟฟี่ฟองดูให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำทราฟฟี่ฟองดู for education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ทราฟฟี่ฟองดูเพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี 15-19 ธันวาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569 นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองครับแล้วที่ประชุมก็รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังต่อไปนี้วันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารงานพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กันครับพ่อแม่พี่น้องครับนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกส่องไฮไลท์ครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนพร้อมสะกดสายตา191ประเทศต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกครัวไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งชูวัตถุดิบ GI กว่า 70% คัดสรรเมนูรสเลิศที่ผสานวัตถุดิบชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และเทคนิคสากลเข้าด้วยกันข้าวยำหัวใจไทยผสานข้าว GI ชั้นเลิศจากข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำปลานิลดรายเอจลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลฉะเชิงเทราด้วยเทคนิคบ่มสากลคู่กับมิโซะหมักท้องถิ่นเขาใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ไทยตามฤดูกาลของหวานซิกเนเจอร์รูปแบบร่วมสมัยส่งตรงจากสวน GI ทั่วประเทศไทยให้ทั่วโลกได้จดจำกันเลยครับเอาละครับยังไงก็ตามแต่นับถอยหลังจากนี้อีก18วันเท่านั้นก็ขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทัน ันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพ
7: ป้องกันเงินของคุณ

0: เข้าถึงประชาชน
1: อ้าวต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวยามเช้าช่วงที่2นะครับ6นาฬิกา52นาทีอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับพี่กบครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วติดตามเรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนช่องบ้านดำกบปุ๊บก็เข้าใจ
1: น่ารักมาก
2: ส่งของขวัญมาได้นะคะส่งใจส้มมาได้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ทักทายกันคุณนันทิการพระรุ่งนะคะแล้วก็มีวัดเผาเครื่องนะคะเช้านี้ฝนตกครับขอบคุณค่ะมีคุณสมยศนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่มาบตาพุทธค่ะคุณธราวุฒิคุณกบนะคะเช้านี้อากาศชุ่มฉ่ำฝนตกรินรินทั้งคืนตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะคะ
1: เป็นกำลังใจให้นะใช
2: ่ค่ะ
1: แต่ละพื้นที
2: ่ใช่คุณนิคมคุณพัทรพรนะคะก็เข้ามาแล้วค่ะกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคะคุณชนินบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทีมงานผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณพับพลึงคุณสุภาพนะคะคุณเฟิร์สทักทายกันหน่อยค่ะ
1: ครับตอนนี้นี่คนชมสดอยู่ในขณะนี้หน้าจอที่ผมดูนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือของผมนี่ก็100ท่านเข้าไปแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสดๆอยู่ในขณะนี้เลยนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของเราได้นะครับหลายๆท่านส่งข้อมูลเข้ามาคุณคมสันบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสครับรายงานเข้ามาแล้วนะครับ
2: ค
1: ุณพี่พงนเรศบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะ
2: ค
1: ุณโกศลอัธโสพลแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับผมวันนี้ฟ้าโปร่งฝนไม่มีที่กาฬสินธุ์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็สามารถทำกิจกรรมได้อย่างแบบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนฝนแล้วจะต้องเป็นหวัดหรือน้ำท่วมนะก
2: ็
1: แล้วแต่พื้นที่นะครับ
2: คุณวันดีนะคะบอกว่ารับฟังอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็คุณนิคมทันคำนะคะคุณนิคมคุณพยอมนักน้อย
1: ครับผม
2: หลายๆท่านที่เข้ามาคุณอเนกพิกไทยด้วยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมจัดรายการเรายังมีเวลาที่จะสื่อสารกันได้นะคะสำหรับใครที่จะฝากข่าวอะไรก็ฝากมาได้ทางเพจข่าวยามเช้าเดี๋ยวแฟนรายการของเราก็จะได้เข้ามาติดตามกันด้วยค่ะ
1: มาติดตามข่าวนี้สักนิดหนึ่งซึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ซึ่งเขาพูดเลยว่าไทยเนี่ยพร้อมรับการลงทุนนายกพบกับ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของอเมริกานะครับโบฟาไมโครซอฟท์แล้วก็พิมโก้นะครับมุ่งหาพาร์ทเนอร์ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อความยั่งยืนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจาก3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย Bank of America Microsoft แล้วก็พิมโก้ณอาคาร Bank of America Tower ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกท่านก็ได้ย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและก็แหล่งเงินระหว่างประเทศรวมถึงการช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการลงทุนของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความพร้อมว่าในการเปิดรับนักลงทุนและมีความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะบุคลากรตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและก็ปัจจัยที่สำคัญที่นักลงทุนพร้อมกับสถาบันการเงินระดับโลกใช้ระดับโลกเนี่ยนะครับใช้กับประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและก็สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและก็ตอบโจทย์กับนักลงทุนได้ในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประสานความสัมพันธ์ที่ต่างประเทศนะครับ
2: ท่านก็เดินทางไปนะคะซึ่งได้นำเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเองด้วยนะคะ
1: พยายามดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยซึ่งหลายประเทศเราจะเห็นว่าเขาถอนการลงทุนไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาเงินที่เขามาลงทุนก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเรา
2: ใช่ค่ะ
1: เอาต่อที่อเมริกาเป็นไงมั่ง
2: ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก
1: ็วันนี้เลย
2: ร่วมลุ้นกันค่ะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอำลอยนักดนตรีสาววัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นน้องยังเรียนอยู่เลยนะคะนักศึกษาเออนักเรียนอยู่เลยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกในรายการประกวดพรสวรรค์ระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะซึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็วันนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเราส่งแรงใจ ลุ้นได้แล้วก็ร่วมแชร์เน
1: า
2: ะ
1: เหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียว
2: การแสดงของน้องได้นะคะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นด้วยค่ะซึ่งน้องเนเน่เนี่ยได้สาดความเขาเรียกว่าความมันระเบิดเลยนะการแสดงเพลงฮิตระดับตำนานเลยค่ะของวง The Wise อะไรเนี่ย
1: สรัต
2: ดิฉันก็เป็นเอางี้
1: เราก็เก่งภาษาอังกฤษด้วย
2: เป็นร็อกสไตล์ร็อกแล้วกันนะคะเป็นร็อกเมทัลที่ดุดันนะคะส่งพลังจนทั้งคอเนี่ยกรี๊ดสนั่นเลยดิฉันเข้าไปเห็นในภาพของในโซเชียลแล้วนะคะแล้วก็ทั้งเสียงร้องที่ทรงพลังฝีมือการดีดกีตาร์ที่ระดับขั้นเทพเลยนะคะเป็นบุคลิกบนเวทีที่ดึงดูดสายตาทุกวินาทีเลยค่ะใครที่ได้ชมเนี่ยก็จะแบบโอ้โหบางคนน้ำตาไหลเลยนะครบเครื่องจริงๆนะคะสำหรับน้องเนเน่อะมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการตอนนี้อ่ะเข้าสู่การประกวดแล้วแต่ว่าผลจะออกมาเนี่ย8นาฬิกาวันนี้นะคะ8นาฬิกาวันนี้24กันยายนมาลุ้นกันนะคะ
1: เอเชียของเราหลุดเข้าไปในรอบโชว์นี่นะครับ4ชาติด้วยกันนะครับมีจีนมีไทยเกาหลีอีกชาติหนึ่งจำไม่ได้ละในอเมริกานี่มีชุมชนชาวจีน5ล้านคนมีชุมชนเกาหลี2ล้านคนการโหวตนี่เขาให้คนในอเมริกาโหวตเท่านั้นนะครับ
2: เรา
1: ในโหวตไม่ได้
2: ไ
1: ม่ได้แบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโหวตไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือดูแชร์แล้วก
2: ็
1: ช่วยกันดูกันเยอะในวิวของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันถ้าเกิดวันนี้น้องเขาโชคดีหรือฝีมือเนี่ยคนอเมริกันรักน้องจริงเนี่ยน้องจะเป็นแชมป
2: ์
1: 34ล้านบาท น้องจะได้ไปนะครับวันนี้เรามาร่วมลุ้นกันตอน8นาฬิกาซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่สำคัญคือน้องได้ทำให้คนทั้งโลกเห็นว่าเด็กไทยเก่งแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญเยอะ
2: ค่ะค่ะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเนเน่นะคะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ 6:58 นะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเรา2คนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิต1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.